0: ยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026 กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออเปิดเผยว่าการประชุมกรออครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่ กษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตโดยไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา14นาฬิกาส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา20นาทีด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ถึงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมและรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นาทีแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตน์กุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัทถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิลินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิชิรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทย เอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป

0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถ

0: ่างมั่นคงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
9: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
8: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
9: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์เป็นล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแคสต์ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
8: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
9: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรามที่42ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับและก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นในตาส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
8: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
9: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
8: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
9: ถูกต้องครับ
8: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
9: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก็เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับคราวนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง1,700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับจากกรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
8: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสธนช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
9: ็ต้องครับ
8: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
9: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วเจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
8: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
9: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
8: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
9: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
8: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
12: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
11: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปโดยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
13: ป
11: ั
13: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
11: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
15: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบ.แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นตอนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
14: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
16: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป เป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเด้งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี่ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเด้งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
14: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
19: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
18: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิระวันช่วยเท้าไร
2: ท่านผู้ฟั ังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
17: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
20: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกยังไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
21: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
20: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
22: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
20: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
24: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
25: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
24: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
26: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
5: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
6: ตยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบค
6: ุ
5: ณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำแล้วก็อยู่กับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันผ่านทางคลื่นหน้าปัดวิทยุค่ะ 93.25 เมกะเฮิรตซ์และก็98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ควบคู่กันไปนะคะหลายๆท่านฟังเราทางวิทยุแล้วก็เข้าไปดูเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook ก็จะบอกเราว่าเพิ่งเคยเห็นเรา2คนวันนี้ประจำการทั้ง2คนแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับแต่งงานตัวฮะวันนี้ฝนไม่ตก
0: มาตามสัญญาม
1: าตามสัญญานะครับ
0: นะเราสองคนมาตามสัญญาคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะฟังพวกเราผ่านทางคลื่นวิทยุนะก็ในรถฟังพวกเรา
1: จะได้ฟังในเสียงเนาะแต่ว่าบางท่านอาจจะว่างได้ดูเราผ่านทาง Facebook Fanpage ด้วย
0: ใช่อาจจะแบบว่าหลายๆท่านอ๋ออยากเห็นจังไอ้คู่นี้เช้ามามันก็เป็นนกจีแจ๊บกันแต่เช้า
1: เราแต่เช้าเลย
0: คุณผู้ฟังวันนี้คุณคมสันบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสนะดิฉันก็มาท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยวันนี้เนี่ยเห็นดอยสุเทพคุณแล้วก็แบบว่ามีเมฆโอ้โห
1: วันนี้ชัดเจนเห็นดอยสุเทพชัดเจนวันนี้
0: แล้วก็เหมือนแบบแดดส่องเข้าไปทางดอยสุเทพเนาะแบบเห็นสีเขียวของเขาที่แบ
1: บ
0: สวยงามเนื้อฟ้าแล้วก็แบบเหมือนมีเมฆลอยโอบกอดเขาอยู่แต่24ถึง27ค่ะคุณผู้ฟังมีประกาศเตือนฉบับนี้เป็นฉบับที่2ในระยะนี้ค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่24ถึง27กันยายน2569คุณก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะเขาแจ้งเตือน24ถึง27กันยายนคุณดิฉันเข้าไปดูกราฟิกของการแจ้งเตือนรายจังหวัดดิฉันเห็น24เชียงใหม่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะเพราะว่าขาวสะอาดมากไม่มีเรื่องของฝนอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นการแจ้งเตือนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นทางตอนล่างค่ะเหนือตอนล่างที่พิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็ตากตอนล่างคุณนะคะส่วน25เนี่ยขยับขึ้นมาละขยับขึ้นมาเนี่ยทำให้ดิฉันเห็นปริมาณฝนถึง3ระดับด้วยกันสำหรับในวันที่25คือวันศุกร์ค่ะระดับปานกลางระดับหนักแล้วก็หนักมากนะคะก็คือมีในส่วนของปานกลางก่อนก็จะเป็นอำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลำพูนโซนใต้เช่นเดียวกันนะคะลำปางมีบางส่วนที่เป็นสีเหลืองแพร่อุตรดิตนะคะพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์บางส่วนเป็นสีเหลืองบางส่วนเป็นสีส้มสีเหลืองนี่คือปริมาณฝนเนี่ย 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรส่วนสีส้มที่ฉันพูดถึงเนี่ยก็คือปริมาณฝนตกหนักคุณอยู่ที่ 65.1 จนถึง 125 มิลลิเมตรหนักมากมีด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตกหนักเนี่ยสีส้มเนี่ยจะมีทางจังหวัดตากค่ะตากบางส่วนนะคะลำปางบางส่วนจ้ะสุโขทัยเต็มพื้นที่กำแพงเพชรบางส่วนพิษณุโลกบางส่วนพิจิตรบางส่วนแต่เต็มเกือบเต็มพื้นที
1: ่
0: ส่วนเพชรบูรณ์บางส่วนแต่ว่าค่อนเยอะคือส่วนใหญ่ส่วนน้อยเป็นปานกลางส่วนใหญ่เป็นตกหนัก แล้วอีก1ระดับนะคะสำหรับ25คือสีแดงหนักมากค่ะหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดตากตอนล่างคุณกำแพงเพชรบางส่วนที่ดิฉันบอกว่ากำแพงเพชรเนี่ยเต็มพื้นที่มีส้มกับแดงนะคุณผู้ฟังพิจิตรมีส้มกับแดงพิษณุโลกไม่มีสีแดงแต่ว่าเป็นสีเหลืองกับสีส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ผ่านทางตอนล่างของภาคระมัดระวังเรื่องฝ

0: ฝนหนักพิจิตรฝนปานกลางบางส่วนน้อยๆนะคะที่ติดกับเพชรบูรณ์ฝนปานกลางฝนหนักค่ะแล้วก็เพชรบูรณ์เองมี2โซนคือโซนเหนือแล้วก็โซนใต้ของเขาเนี่ยฝนปานกลางโซนกลางทั้งหมดฝนหนักค่ะนี่คือ24-27ดิฉันพูดถึงเป็นการคาดหมายดูจากกราฟิกเล่าให้ฟังนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมระมัดระวังเรื่องของการเดินทางผ่านเส้นทางต่างๆใครมีโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวในส่วนของภาคเหนือตอนล่างหรือว่าทางเพชรบูรณ์ก็อันนี้เป็นการแจ้งเตือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านอาจจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรืออาจจะขยับขึ้นขยับลงอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรายวันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังมาดูบ้านเรารายวันบ้านเราวันนี้22กรกฎาคม24ชั่วโมงนี้ภาคเหนือค่ะฝนลดลงนะจ๊ะอย่างที่เราเห็นกันฟ้ายังฟ้าอยู่เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมกันยังคงพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะคุณผู้ฟังบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยตอนบนค่ะคนแต่ก็ฝนลดนะอาจจะลดวันสองวันสามวันช่วงนี้นะคะฝนฟ้าคะนองวันนี้บ้านเราเชียงใหม่ก็มีอยู่นะไม่ได้แบบว่าไม่มีเลยก็มีอยู่นะร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะคาดหมายปริมาณฝนสะสมสำหรับวันนี้24ชั่วโมงนี้สีเขียวทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือทั้ง25อำเภอกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับ มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งเตือนของฝนตกเนี่ยทุกวันนะครับแต่ว่าฝนในสัปดาห์นี้เนี่ยวันนี้นะฮะ22ถึง24เนี่ยฝนจะน้อยหน่อยนะครับเป็นร้อยละ40ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นตั้งแต่วันศุกร์นะครับที่25ไปต้นไปครับ25ถึง28นะครับทิ้งทวนเดือนกันยายนนะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับ7วันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันนะครับรายชั่วโมงกันด้วยนะฮะหลายๆพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ของทางแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ที่จังหวัดน่านบางส่วนด้วยแล้วก็ที่เชียงรายนะครับเชียงใหม่ยังไม่มีการแจ้งเตือนของน้ำป่าไหลหลากแต่ว่าน้ำที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นที่โซนใต้นะครับทางจอมทองทางแม่แจ่มนะครับแต่ว่าก็มีการรายงานให้กับทางจังหวัดได้ทราบเป็นระยะนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดผลกระทบหรือว่ายังไม่ได้รับความเสียหายนะฮะอันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะอย่างที่แจ้งเตือนกันข่าวในเรื่องของฝนฟ้าลาสาไม่ได้เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าที่บอกว่าลาสาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนที่บอกฝนลดลงก็อาจจะเป็นเข้าสู่ช่วงที่อาจจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่านะคะอาจจะพอเข้าตุลาแล้วจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าอย่าลาสานะจ๊ะเพราะว่าในช่วงของเปลี่ยนผ่านฤดูกาลอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกเข้ามาในพื้นที่บ้านเราอาจจะเยอะเพิ่มขึ้นด้วยก็ลาสาไม่ได้ก็ระมัดระวังกันไปแล้วก็อย่าลืมที่จะรับฟังนะคะคำแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ไปท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติอ่ะคุณ
1: เป็นน้ำตกเป็นทางลอดนะครับในช่วงนี้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะฮะอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะช่วงนี
0: ้และที่สำคัญเวลาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางธรรมชาติคุณขอความร่วมมือปฏิบัติตามเขาเรียกอะไรป้ายแจ้งห้ามเข้าตรงนี้นะอะไรแบบนี้
1: คือบางจุดอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่พี่เอแต่ก็มีการติดป้ายเตือนนะครับห้ามเข้าหรือห้ามลงเล่นน้ำอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็จะเขาเรียกอะไรคะรับฟังเนาะ รับฟังคำแจ้งเตือนข้อแจ้งเตือนที่ได้แจ้งเตือนไว้เพราะว่ามีอันตรายค่ะเขาถึงไม่ให้เราเข้าไปในจุดนั้นนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคุณสิริกุลค่ะทักทายมาสวัสดีต่อ

0: เช้าค่ะแข็งแรงนะคะขอพระคุณค่ะสุขรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยคุณสิรินันท์ค่ะทักทายมาสวัสดีค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะคุณพงศักดิ์นะคะทักทายเรามาสวัสดีครับ2คนเสียงดีส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับคุณฉอฉลาดนะคะทักทายมาสุขสันต์วันอังคารครับพี่เอ๋เชียงใหม่วันนี้บดมืดๆครับนะคะแต่ว่าส่วนที่เรามาวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะแจ่มใสเลยทีเดียวนะคะคุณสุขชัยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีเจสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระบอกว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันนี้นะคะคุณสภาพอากาศครึ้มๆนิดหน่อยครับผมบอกว่าดิฉันเนี่ยสวมชุดเข้ากับบรรยากาศนะครับ
1: อาจจะใกล้หนาวแล้ว
0: ใกล้หนาวแล้ว
1: ใส่เสื้อคอเต่ามาด้วยนะฮะ
0: เต่านิดเดียวเต่านิดเดียวอะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่แบบนิดนึงอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ค่ะคุณกิ่งแก้วทักทายมานะคะแล้วก็ขออนุญาตบอกว่าขออนุญาตบอกบุญงานด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าขออนุญาตบอกบุญงานสลากย้อมสลากกระย้อมมันก็ครับพี่น้อง
1: สลักย้อม
0: สลักย้อม
1: กำพูนใช่ไหมฮะ
0: ที่วัดพระธาตุหิริปุญชัยมาแอลไดเนอร์เจ้าเริ่มวันที่3ถึง26เจ้าอันนี้ก็เริ่มมาแล้วเนาะถ้าเริ่มวันที่3ก็เริ่มมาแล้วนะคะคุณสมชายนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณรินจันดีค่ะส่งสติ๊กเกอร์ดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าเช้านี้บ้านป่าตาลแดดจัดนะคะเช่นเดียวกับที่นี่เลยค่ะแดดมาแบบแผ่นแรกขนาดนะคะคุณประสงค์ค่ะบอกว่ามาตามนัดเอาที่สบายใจขอเจริญพรนะคะ
1: ให้พรด้วยนะ
0: ให้พรด้วยมาตามนัดค่ะเรามาตามนัดหลังเคารพธงชาตินะคะคุณสาธรค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่นนทบุรีเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกพรำๆวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิเนี่ยดิฉันว่าสูงเลยทีเดียวนะคุณ27องศาเซลเซียสค่ะชอบฟังรายการเรามีสาระความรู้ใจดีอู้ม่วนเป็นกันเองดีแล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านค่ะมีสุขภาพดีมีความสุขด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ FC ดอยสะเก็ดค่ะสวัสดีเจ้าหนุ่มสาวสาวถ้าจะหนาวนอกกรมอุจุต่อไปบ่ต้องเลยว่าฝนทิ้งช่วงตกลวดเดียวแดดแพ้แล้แล้วหันลานวัดดอยสุเทพหญ้าขึ้นเต็มลานวัด แต่ฝนบัดตกวันนี้ฝนบัดตกขจัยขายครัวเนอร์นะคะคุณวารินค่ะคุณวารินบอกว่าสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้แดดแจ่มแจ๋แหวเลยค่ะนะคะ
1: ชัดเจนมากแจ่มแจ๋แหว
0: ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณนินรินจันดีบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้เนี่ยมืดฝนมากครับเมื่อวานขี่รถไปสนามพระนะคะประมาณ20กิโลโดนฝนตลอดทางดีที่ตกโปรยปลายบอกว่าได้มา 2,000 กว่าบาทเปียกแต่คุ้มน่าจะไปจำหน่ายพระเขาเรียกนะใช่ไหมคะคุณ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะแผงพระใช่ไหม
0: แผงพระดิฉันก็จริงก็เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะ
1: เช่าบูชาครับ
0: ค่ะคุณต่ายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวและทุกท่านเจ้านี้อากาศสดใสอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณเจ้านะเจ้าคุณณภศรบอกว่าสวัสดีเจ้านะวันนี้สดใสนะฮะสาวเจ้าวันนี้สดใสขอบพระคุณเจ้านะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PA กันสักนิดนึงค่ะคุณเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องอื่นๆ
1: เดี๋ยวมาขายครัวครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับก็ถ้าเชียงใหม่ตอนนี้ฝนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ PEA นะครับมีทิกไม่แนะนำในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเรื่องของ การเช็คบ้านไหนที่มีกิ่งไม้นะครับหรือว่าต้นไม้ใหญ่รอบบ้านนะครับเป็นการป้องกันเหตุนะครับต้นไม้ล้มทับสายไฟหรือว่าล้มทับบ้านในช่วงที่หน้าฝนแบบนี้นะครับ1เช็คครับก็คือสังเกตรอบบ้านบ่อยๆนะครับเรื่องของมีกิ่งไม้แห้งกิ่งผุหรือว่ากิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟหรือไม่นะครับ2ก็คือต้นไม้เนี่ยเอ็นผิดรูปไหมนะครับมีต้นไม้อาจจะเอ็นนะครับเนื่องจากว่าได้รับจากฝนตกหนักนะครับน้ำฝนนะครับทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้สามารถที่จะเอ็นได้นะครับแล้วก็รากอาจจะดันพื้นนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่สมมติว่าฝนตกมาอีกรอบเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นไม้ต้นนี้ล้มได้นะครับสองก็คือการเช็คหาความผิดปกตินะครับพอเจอแล้วต้องรีบจัดการก่อนที่จะมีเรื่องของพายุอย่างที่เราได้แจ้งเตือนไป 3-4 วันนี้นะครับฝนร้อยละ40ของพื้นที่ถือว่าน้อยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะเชียงใหม่ตั้งแต่วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับฝนจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ40เนี่ยเป็นร้อยละ60นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะมีการตัดแต่งกิ่งไม้หรือกิ่งที่อาจจะหนักหรืออาจจะผุเกินไปนะครับก็ตัดแต่งกิ่งได้นะครับรวมไปถึงกิ่งไม้ที่อาจจะแผ่กว้างเกินจำเป็นนะครับออกนอกรั้วนะครับหรือต้นไม้กิ่งไม้อาจจะรับไม่ไหวก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับ1เพื่อความสวยงาม2ก็คือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะช่วยลดโอกาสนะครับสิ่งที่กิ่งไม้เนี่ยจะหักในช่วงที่มีลมแรงนะครับถ้ากิ่งไม้อยู่ใกล้แนวสายไฟห้ามตัดเองโดยเด็ดขาดนะครับเน้นย้ำนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าจำไม่ได้ก็1129นะครับใกล้แนวสายไฟจำไว้นะครับอย่าตัดนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตมาหาเราได้นะครับเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหรืออาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเขตอบต.นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับสำหรับกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟอันนี้เป็นทิคดีๆนะครับที่ PA เอามาแนะนำวันนี้ช่วงที่อาจจะปลอดเรื่องของฝนใน 3-4 วันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้สำรวจต้นไม้รอบบ้านตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งตรงไหนที่แบบเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
0: ค่ะอย่างที่คุณคมสันบอกอย่าไปตัดต้นไม้ที
1: ่
0: ใกล้สายไฟนะคะที่แบบเราไม่รู้ว่าตรงนั้นคือสายไฟฟ้าแรงสูงหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ก็ถึงจะไม่แรงสูงก็อันตรายค่ะให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะเขารู้ว่าเขาจะต้องแบบปิดไฟก่อนคือเขาต้องตัดไฟก่อนแล้วคุณก็ถึงจะตัดต้นไม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังช่วงนี้สามารถดูแลเรื่องของต้นไม้กิ่งไม้ภายในบ้านได้ช่วยกันช่วงนี้แล้วกันนะคะก่อนที่ฝนจะมาอีกรอบค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราจะไปติดตามกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยดิฉันมีเรื่องของค่าจ้างมาฝากคุณถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับค่าจ้างน่ะเราจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยไหนได้บ้างนะคะเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ

กรณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ย เราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไก่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไก่เกี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ

0: นี่ก็เป็นเรื่องของในส่วนของการจ้างงานนะคุณนะ
1: จ้างสัญญาจ้างนะครับจ้างนำของคือพอเราไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่มีการว่าจ้างกันอันนี้ต้องอาจจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษานะครับทางด้านอัยการนะครับส่วนงานอัยการได้นะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานในกระทรวงแรงงานนะครับหรือว่าสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอันนี้ไปปรึกษาได้นะครับเรื่องสำหรับท่านใดที่อาจจะทำงานแล้วถ้าพูดเป็นภาษาเราก็คือเบี้ยวค่าแรงเนี่ยจ่ายค่าแรงนะครับที่ตกลงกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นจ้างเหมือนที่ท่านอัยการบอกก็คือแม้กระทั่งเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะลำไยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปติดต่อได้นะครับที่สำนักงานอัยการจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดแล้วก็มีอำเภอด้วยอย่างที่พี่เอกเคยบอกไปนะครับรวมทั้งหมดก็ร้อยกว่าที
0: ่ร้อยกว่าแห่งใช่ค่ะอ่ะงั้นเราไปต่อกันสักนิดนึงค่ะเป็นช่วงของข่าวสารจากคปภ.คุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันเคยนำคลิปเรื่องของประกันอัคคีภัยมาฝากกันวันนี้จะเป็นภาคต่อนะเมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปว่าประกันอัคคีภัยก็มี2แบบนะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าประกันอัคคีภัยแล้วเนี่ยภัยอื่นๆอย่างที่เราเคยคุยว่าเอ๊ะเขาสามารถเคลมได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเล่าสู่กันฟังไปแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นภาคต่อนะคะว่านอกเหนือจากประกันอัคคีภัยแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเป็นภาคต่อของเรื่องประกันอัคคีภัยเรื่องของการดูแลความเสี่ยงค่ะงั้นเราไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ไปติดตามคลิปนี้กันเลยค่ะได้เรื่องราวดีๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะจากตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจความคุ้มครองประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและประกันอัคคีภัยทั่วไปกันแล้วนะคะนอกจากประกันอัคคีภัยทั้ง2แบบแล้วยังมีประกันภัยอีกแบบนึงที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงานหรือคอนโดนั่นก็คือประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IAR ค่ะซึ่งประกันตัวนี้จะเหมาะกับอาคารชุดธุรกิจหรือคอนโดที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงๆนะคะเขาจะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยค่ะพูดง่ายๆก็คือประกันภัยตัวนี้จะครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงภัยธรรมชาติอย่างพวกภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวก็ครอบคลุมด้วยเช่นกันค่ะที่สำคัญก็คือเราควรจะอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ดีๆนะคะว่าเขาคุ้มครองอะไรบ้างและไม่คุ้มครองอะไรบ้างค่ะเพราะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราควรเลือกประกันแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเรานะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดที่อยู่อาศัยเองอันนี้เราแนะนำให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยค่ะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้สำหรับอยู่อาศัยคุณสามารถเลือกทำได้คุณอยากจะทำเป็นประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะคะจะขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของทรัพย์สินของตัวเราเลยค่ะก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันภัยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมี3สิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ละเอียดเลยนะคะ1รายการทรัพย์สินและขอบเขตความคุ้มครองตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่ากรมธรรม์ที่เราทำเนี่ยครอบคลุมถึงทรัพย์สินและภัยที่เราต้องการหรือไม่ค่ะ2ตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองข้อยกเว้นและที่สำคัญนะคะตรวจสอบว่ากรมธรรม์เนี้ยมีการติดค่าเสียหายส่วนแรกหรือที่เราเรียกกันว่า deductible ที่เราจะต้องรับผิดชอบ

0: เองในส่วนแรกเมื่อเกิดเหตุด้วยหรือไม่ค่ะ
1: 3. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยควรกำหนดตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยค่ะไม่ควรทำต่ำกว่ามูลค่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบความเสียหายบางส่วนเองค่ะและไม่ควรทำสูงกว่ามูลค่าเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทำให้เราต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงเกินความจำเป็นในส่วนของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนี่ยสำนักงานคปภ.มีโปรแกรมช่วยในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้นอยู่นะคะสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินได้มากขึ้นนะคะและถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคปภ.ได้ที่สายด่วน1186ค่ะและแชทบอท @oicconnect ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
2: ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณที่จำเป็นในชีวิตเราเรื่องของการทำประกันภัยนะคะก็ลดความเสี่ยงค่ะคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสุขภาพหรือว่าเป็นเรื่องของการทำประกันอัคคีภัยอย่างที่นำมาแนะนำกันนะคะก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับตัวเราเองค่ะคนไปต่อกันเลยวันนี้คุณจะขายครัวอะไรกันก่อนคะ
3: ไปขายครัวเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับเรื่องของภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์หลายท่านอาจจะเคยเห็นฉากต่างๆนะครับในภาพยนตร์หรือว่าในหนังนะครับที่เชียงใหม่ไม่พี่เชียงใหม่เองเนี่ยเป็นฉากหลังหรือว่าเป็นการมาถ่ายทำที่เชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของภาพยนตร์ไทยนะครับหรือว่าภาพยนตร์จากต่างประเทศนะครับวันนี้ครับเชียงใหม่เนี่ยกลับมาอีกครั้งเขาเรียกว่าหวนมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาตินะครับหรือว่าซิแฟนนะครับ2026ที่เชียงใหม่จัดต่อเนื่องกันปีที่2นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลตอบรับนะครับจากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยถือว่าถล่มทลายนะกว่า 50,000 คนนะครับปีนี้เนี่ยทำให้งานในปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการน
2: ะคร ับ
3: งานนี้จัดขึ้นทั้งหมดอยู่7วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับถึง27กันยายน2569ทางด้านนายชูเกียรติศักดิ์วีระกูลผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่ครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงกิจกรรมนี้นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้จัดขึ้นนะครับในการร่วมมือของหลายภาคส่วนนะครับกับเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่2026หรือว่าเชียงใหม่ International Fantastic Film Festival 2026หรือว่าเรียกสั้นๆว่าซีแฟนนะครับ2026ก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับอย่างที่บอกไปคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับผลตอบรับนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนนะครับจนปีนี้เนี่ยได้รับการประกาศเป็นเทศกาลภาพยนตร์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาและอัตลักษณ์ไทยเอามาต่อยอดสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีหรือโลกเหนือจินตนาการนะครับเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ก็เป็นการสานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาครับปีนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญก็จะเป็นการคัดสรรนะครับคัดสรรภาพยนตร์แฟนตาสติกเรื่องเยี่ยมจากทั่วโลกครับที่คว้ารางวัลระดับสากลมาจัดฉายให้ได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแซคคารีนครับบริดเดอร์เชอรี่แอนด์เวอร์จินแล้วก็Position นะครับพร้อมด้วยภาพยนตร์ไทยยอดนิยมที่กลับมาฉายอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปเหร่อ2ผีเข้าเขากะลารินละดาและโปรแกรมทีมเงาผีนะครับเชิงปรัชญาของทางด้านผู้จัดนะครับนายทางด้านอภิชาติพงศ์นะครับวีระเศรษฐกุลนะครับณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กทั้งสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ครับควบคู่กับการฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากหลังในการถ่ายทำนะครับณโครงการวันนิมานนะครับเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำตลอดจนถึงการจัดกิจกรรม Special Q&A พบปะพูดคุยกับผู้กำกับและทีมนักแสดงอย่างใกล้ชิดครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาสติกชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แสดงถึงฝีไม้ลายมือพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการสร้างภาพยนตร์การพัฒนาบทการจัดแสงอุปกรณ์กล้องและก็การคัดเลือกนักแสดงโดย

0: ทีมงานมืออาชีพรวมถึงกิจกรรมความบันเทิงสำหรับประชาชนทั่วไปอีกมากมายครับก็จัดยาวๆเลยนะครับ20ถึง27นะครับ3จุดนะฮะ3จุดก็เป็นเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็เซ็นทรัลเฟสติวัลแล้วก็วันนิมานนะครับอ่ะอันนี้จัดให้แบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะฮะ3ไม่ใช่3วันสิ17เออ7วัน20ถึง27นะ
1: 7วันนะคะ3ที่แต่7วัน20ถึง27นะคะที่ไหนบ้างนะคุณ Central Airport
0: Central Airport Central Festival แล้วก็วันนิมาน
1: นะคะก็สามารถไปติดตามได้สำหรับเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์คุณแต่วันนี้ดิฉันก็จะไขครัวเหมือนกันวันนี้ก็จะชวนคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะวันนี้แล้วล่ะสำหรับกิจกรรมที่ดิฉันจะชวนเนี่ยแค่แงนมองท้องฟ้าค่ะคุณในช่วงของเย็นๆวันนี้นะคะ22กันยายน2569ค่ะคุณวันนี้เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเขาจะสว่างที่สุดครั้งแรกของปีนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาก็จะชวนเราไปชมอย่างที่ดิฉันบอกค่ะถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะคุณฝนไม่ตกฟ้าใสไร้ฝนเนี่ยเราจะสามารถเห็นดาวศุกร์ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกแดดแผ่แล่แบบนี้เรามายืนกอดอกแงนมองท้องฟ้ากันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของนายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะเปิดเผยบอกว่าในช่วงหัวค่ำของวันนี้ดาวศุกร์ค่ะจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งสว่างที่สุดค่ะคุณผู้ฟังปรากฏสว่างเด่นชัดทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ1ทุ่ม40นาทีหรือเวลาก็คือ19นาฬิกา40นาทีนั่นเองค่ะคาดว่าจะมีอันดับความสว่างปรากฏมากถึง -4.6 คุณอันนี้หมายถึงว่ายิ่งค่าติดลบมากเท่าไหร่นะคุณวัตถุยิ่งมีความสว่างมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้-4.6เนี่ยถือว่าสว่างเลยทีเดียวนะคะหากเราดูผ่านกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์นอกจากนี้ค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีดาวสไปก้าแล้วก็ดาวพุธค่ะปรากฏถัดลงมาใกล้ขอบฟ้าหากทัศนวิสัยที่ฉันบอกท้องฟ้าไม่มีฝนเราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางช่วงเราจะเคยเห็นแบบเหมือนแบบท้องฟ้าแบบมีรอยยิ้มมาคุณมีดาวสองดวงเป็นดวงตาแล้วก็แบบมีรอยยิ้มด้วยนะคะดาวศุกร์เป็นรอยยิ้มอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็เป็นความน่ารักดิฉันว่าเป็นความน่ารักเป็นความสวยงามที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของท้องฟ้านะคะซึ่งดาวศุกร์สว่างที่สุดเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่แล้วก็โคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสมก็จะปรากฏสว่างมากบนท้องฟ้าสำหรับในช่วงอื่นค่ะแม้ว่าดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่าแต่ก็ด้วยตำแหน่งที่ห่างจากโลกความสว่างจึงลดลงตามไปด้วยค่ะเมื่อสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราจะมองเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวเสมอเนื่องจากว่าดาวเป็นดาวศุกร์ค่ะเขาเป็นดาวเคราะห์วงในนั่นหมายถึงว่าเขาอยู่ในกว่าโลกอะค่ะคุณเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้กว่าเราใกล้กว่าโลกเรานะคะก็ทำให้เนี่ยเราไม่สามารถเห็นดาวศุกร์แบบสว่างเต็มดวงได้เพราะว่าเวลาเขาปรากฏสว่างเต็มดวงเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์และเราเนี่ยอยู่หน้าดวงอาทิตย์เนี่ยคุณเราเลยไม่เห็นเขาแบบสว่างแบบเต็มดวงนะคะก็ความหนาของเสี้ยวก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งของการโคจรของวงโคจรค่ะแล้วก็ปรากฏอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง 47.8 องศาค่ะเราจึงสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าหลังที่จากดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเท่านั้นนะคะไม่เคยที่จะปรากฏอยู่กลางท้องฟ้าในช่วงเวลากลางดึกเลยคุณคมสันทราบไหมในส่วนของบ้านเราประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเราเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวประจำเมืองค่ะ
0: ดาวประจำเมือง
1: ใช่แต่ถ้าเราไปเห็น ดาวศุกร์ทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดเราก็จะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลังจากนี้นะดาวศุกร์เขาจะกลับมาปรากฏสว่างที่สุดอีกครั้งเป็นครั้งที่2ของปีนี้ก็คือในช่วงของเช้ามืดวันที่27พฤศจิกายน2569ค่ะปรากฏสว่างเด่นเห็นชัดด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกนั่นก็คือเขาจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์นะคะสำหรับในช่วงของวันที่27พฤศจิกายนค่ะตี 3:40 ไปจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเลยคุณ
0: คร
1: ับ ฉันก็ไปแอบดูก่อนได้มั้ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่ลอยกระทงหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยไปแอบดูก่อน
0: ลอยกระทงวันที่เท่าไหร่นะพฤศจิกายนมั้ยฮะ
1: พฤศจิกายนแต่เดี๋ยวฉันขอแอบดูสักนิดนึงอู้คุณ24ค่ะ
0: 24พฤศจิกาย
1: นน่าจะช่วง23 24 25แต่ว่า
0: โอ้ยพอดีเลย
1: ใช่วันศุกร์ดาวศุกร์จะช่วง27ค่ะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: อันนี้ชวนเย็นนี้นะคะถ้าไม่มีฝนท้องฟ้าสว่างอย่าลืมแหงดูดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าสวยมากมายขนาดไหนนะ
0: ต่างคนต่างไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้กันฟัง หรือว่าใครอาจจะไม่ได้เห็นไงอาจจะไม่ได้ดูนะครับ ช่วงนั้นอาจจะมีกิจกรรมอยู่นะครับ
1: ดิฉันหนึ่งคนแล้วล่ะ ที่มีกิจกรรมสำหรับเย็นนี้ไม่น่าจะได้เห็นด้วยนะคะ คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในพรุ่งนี้มาเล่าให้ดิฉันฟังสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังว่าสวยมากขนาดไหนดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะ
0: เอามาอวดกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะไปไหนต่อดีคุณหรือว่าทักทายคุณผู้ฟังกันอีกสักนิดนึงก่อน
0: ทันไหมฮะถ้าอีกข่าวนึงเมื่อวานเห็นพี่เอไปข่าวเรื่องของอะไรนะพี่เอที่ประดิษฐ์ดอกไม้
1: ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใช่ค่ะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันไปติดตามเรื่องนี้มาซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะคุณผู้ฟังก็มีการจัดฝึกอบรมเนาะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับผู้แทนจาก25อำเภอค่ะเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละอำเภอในชุมชนของตนเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ภัตตาคารตูลู่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนางวิญญานราดีสอนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีตลอดจนจิตอาสาแล้วก็ผู้แทนจาก25อำเภอรวมไปถึงพระภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมค่ะเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็รูปแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะคุณกำหนดดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการจัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะเป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจำนวน1ช่อเพื่อที่จะมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีที่ส่วนกลางค่ะคุณแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออีกอำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีของระดับจังหวัดค่ะสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนค่ะตั้งเป้าไว้1ล้านดอกด้วยกันค่ะคุณก็จัดสรรตามจำนวนประชากรของทั้ง25อำเภอเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยจะส่งเสริมการใช้ในเรื่องของวัสดุจากธรรมชาติวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะฝึกอบรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับทางด้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นการก็ต้องว่าเหมือนกับให้ผู้รู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะจากผู้ประสบผู้มีประสบการณ์
0: ต้นแบบใช่ไหมครับเป็นต้นแบบแล้วก็เอาไปเผยแพร
1: ่
0: ในแต่ละอำเภออีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ค่ะก็เป็นการถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ก็ถ่ายทอดให้กับกลุ่มภาคีเครือข่ายตัวแทนจาก25อำเภอเมื่อวานเนี่ยส่งมาอำเภอละ3คนถ้าเราพูดง่ายๆถ้าเราแบบเหมือนแบบครูตชด.ก็เป็นครูกอ่ะคุณครูกอครูขออะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะเพื่อที่จะนำไปเขาเรียกอะไรคะนำไปสอนต่อในชุมชน
0: เผยแพร่ต่อนะครับแต่ละอำเภอเพราะว่าถ้าจะจัดทีเดียวรวมกันอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าของเราอย่างเชียงใหม่เองเนี่ยมีทั้งตั้ง25อำเภอ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็จะเป็นการกระจายออกไปนะครับในการทำดอกไม้จันทร์นะฮะของจังหวัดเชียงใหม่ก็กระจายไปทั้ง ทั้ง25อำเภอแหละนะครับเพราะมีตัวแทนมาทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้นะครับ
1: 8:56 นดิฉันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการกันสักนิดนึงนะคะ
0: มีใครจะไปดูดาวศุกร์กับพี่เอ๋บ้างเย็นนี
1: ้ต้องแงนดูดาวศุกร์กับดิฉันกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคะดิฉันโอ้นะคะคุณณภสรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าสันปะตองตอนนี้มีแดดออกแต่สลับครึ้มๆเจ้าคุณยายละไมสวัสดีเจ้าวันสีชมพูเจ้าดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อวันนี้ท้องฟ้าแม่แต่งโปร่งใสสีครามแดดแจ้งเซแลขณะเวลานี้ยืนผิงแดดน่าจะบ่ได้เจ้าตรงไม่แน่ คุณยายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เฮาตอยนะเจ้าคุณอัญชลีค่ะส่งสติ๊กเกอร์ Good Morning มาพร้อมแก้วกาแฟอันนี้คือจะชวนกินกาแฟหรือเปล่าคะนะคะคุณปิติพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุคนบอกว่าวันนี้จะได้ไปเลี้ยงโรงทานข้าวไข่เจียวงานวางศิลาฤกษ์สร้างตึก7จานที่โรงพยาบาลสันปะตองเจ้าสาธุนะคะสาธุด้วยนะคะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณยายละไมบอกว่ายายจะย้ายไปฟังทางวิทยุก่อนเจ้าขอบพระคุณเจ้าคุณป้าพันนีแซวมาดาวศุกร์คืนนี้คงฉายเดี่ยวกับเจ้านะคะ คุณสิทธิศักดิ์ค่ะคุณสุทธิศักดิ์ขออภัยค่ะคุณสุทธิศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับเย็นนี้พยากรณ์บอกฝนไม่ตกดูดาวศุกร์กันช่วง 3-4 วันที่แล้วมีดาวอยู่ในดวงจันทร์เสี้ยวคล้ายธงชาติบางประเทศนะคะคุณตายบอกว่าแปลงอยู่นะเจ้าดอกไม้จันทร์ค่ะเจ้าก็ถ้าฟังว่าเปิ้นจะแปลงกันก็ตอนในหลวงร.9ไปทำที่กศน.แล้วก็ที่วัดในหมู่บ้านเจ้านะทำค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการอบรมในส่วนของอย่างที่บอกกันเป็นตัวแทน
0: อบรมตัวแทนไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกระจายแต่ละอำเภอนะเดี๋ยวอำเภอเขาก็จะมีการกำหนดให้นะครับก็อาจจะเป็นแบบแต่ละตำบลเข้ามาอีกทีนึงมาที่อำเภอ
1: ใ
0: ช่ไหมจะกระจายออกไปนะครับได้ทั่วถึงนะครับสำหรับที่จะรอทำเรื่องของดอกไม้จันทร์อยู่
1: 1 ล้านดอกค่ะ
0: ครับ
1: เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราสองคนไปก่อนแล้ว8:59 นแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายอิกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี้
11: นางจอมขวัญศักมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
12: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาค

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทช

0: ใหม่เข้าถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันที่เราจะไม่ได้พบกันดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเลือกสรรเรื่องราวข่าวสารต่างๆงานเพลงเพราะๆในแนวของงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะซึ่งในแต่ละเช้านั้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้สดชื่นด้วยการได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะคะพูดคุยกันน้อยๆนิดนึงแต่ก็นะเราก็ยังที่จะต้องเดินหน้านะคะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ยังคงที่จะต้องมีการเตือนกันก่อนในช่วงการเริ่มต้นทุกๆวันเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของอากาศในพื้นที่บ้านเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารที่จะต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเตือนกับคุณผู้ฟังกันไปนะคะในเรื่องของอุตุเตือนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเขาระบุค่ะว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นมาพาดภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณไทยตอนบนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นการเตือนภัยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าพื้นที่เสี่ยงยังไงก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาประกาศเตือนกันไว้แล้วทุกท่านก็จะต้องได้มีการเฝ้าระมัดระวังนะคะเฝ้าระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่บางทีมันอาจจะไม่ไกลตัวค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ค่ะด้วยความห่วงใยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะยังคงทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ยังพร้อมที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังคงที่จะต้องเน้นไปที่เรื่องของเสียงเพลงเนาะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านผ่อนคลายความเครียดนะคะในรูปแบบของเสียงเพลงสร้างความสบายใจถึงแม้ว่าจะเป็นงานเพลงในรูปแบบเพลงเก่าๆไปนิดนึงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆแต่ก็เชื่อว่าถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารมากมายค่ะคุณผู้ฟังที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับเข้าสู่ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดตามเรื่องราวข่าวสารของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นไทยช่วยไทย plus นะซึ่งบางท่านก็อาจจะได้ยินข่าวคราวมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการค่ะ

ในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคุณผู้ฟังที่ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้เช้าวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังอังคารที่22กันยายนนะคะยังเป็นวันทำงานของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนบางท่านนี่บางพื้นที่อาจจะต้องวันนี้ฉันต้องลุยฝนมาทำงานแต่ด้วยภารกิจหน้าที่ที่ฉันรักนะคะฉันก็ต้องพยายามที่จะสลัดตัวขี้เกียจของฉันออกไปเพื่อที่จะมานั่งทำงานกันตามปกตินะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังคงต้องส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะซึ่งในตอนนี้หลายท่านหลายคนก็ยังมีความสนใจหรือว่ามีการกระตือรือร้นในการที่จะไปยืนยันตัวตนนะคะด้วยเงื่อนไขที่เราผ่านการสมัครลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกันแล้วนะคะเราก็จะต้องถึงขั้นตอนที่จะต้องไปยืนยันตัวตนใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยัน

ตัวตนก็ไปจัดการกันให้เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ในโครงการนะคะโดยจะนับจากกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะส่วนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะคะก็จะสลับกลับไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรูปแบบร่วมจ่าย60 40แทนนะคะซึ่งใครที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องไปยืนยันตัวตนตามกำหนดเวลานะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านไม่พลาดเนาะเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับอะนะคะในเรื่องของการเยียวยากันบ้างคุณผู้ฟังทางด้านของครม.นั้นเขามีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านราว30ล้านหลังนะคะเริ่ม1ตุลาคม69ค่ะชดเชยสูงสุด 100,000 บาทหากเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้บอกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีความเห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมกับอนุมัติกรอบวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านบาทคุ้มครองความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยกรมธรรม์นั้นมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นั้นเสนอแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่อยู่อาศัยนะคะกลุ่มที่อยู่อาศัยกลุ่ม 15,000 ล้านบาทแล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอีก500ล้านบาทนะคะซึ่งระบบดังกล่าวนั้นมุ่งที่จะปรับการช่วยเหลือการจากการเยียวยาหลังเกิดภัยนะคะสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าโดยใช้ระบบประกันภัยกระจายการกระจายแล้วก็ถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนช่วยให้ภาครัฐวางแผนภาระงบประมาณที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนเข้าถึงเงินชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นด้วยสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้แก่อุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทค่ะแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัยวงเงินความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนนะคะผู้ได้รับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยได้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งก็จะเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรรวมถึงผู้ครอบครองที่พักอาศัยที่ไม่เป็นบ้านตามกฎหมายดังกล่าวแต่ได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีคนอาศัยอยู่ประจำส่วนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตค่ะครอบคลุมบุคคลสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชนทั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่รัฐมอบหมายจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ผ่านการคัดเลือกค่ะตามการจัดหาผู้รับประกันภัยแล้วก็สัดส่วนวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยเป็นผู้คัดเลือกเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นระบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะดำเนินการดูแลรักษาแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชน

นะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรายังคงจะกลับมานำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังได้รับทราบนะคะเราจะไปติดตามรับฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ

ุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz นะคะเรายังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะด้วยเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังคงเน้นไปที่งานเพลงเพราะๆที่จะมีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะมาถึงช่วงนี้ยังคงมีแคมเปญโครงการดีๆจากรัฐนะคะสู่พี่น้องประชาชนใครที่วางแผนการพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะตอนนี้รัฐนะคะเตรียมตัวแจกนะคะการสำหรับการเตรียมตัวข้ามเที่ยวข้ามปีกับแคมเปญที่ไทยเที่ยวไทยพลัสพูดไม่ถูกไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะซึ่งก็จะมีการหนุนในเรื่องของค่าที่พักแจกคูปองนะคะรับส่วนลดรวมสูงสุด 17,500 บาทต่อคนซึ่งนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะกระทรวงการคลังนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่มีการประชุมพูดคุยกันแล้วเนี่ยในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวค่ะโดยเน้นสนับสนุนค่าที่พักแล้วก็เพิ่มวงเงินคูปองพิเศษสำหรับเมืองรองเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้านะคะซึ่งก็จะเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.ด้วยนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์นะคะจัดเต็ม2 ส่วนก็คือเป็นการจำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังมีในส่วนลดของค่าที่พักนะคะนอนดีเที่ยวสบายได้ทั่วไทยค่ะรัฐช่วยจ่ายตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนแล้วก็รับสิทธิ์ได้สูงสุด5คืนต่อคนค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของคูปองดิจิตอลหรือว่าโคเพนะคะก็กินเที่ยวช้อปฟินทั่วไทยใช้จ่ายแบบคนละครึ่งค่ะร้านอาหารสปาบริการท่องเที่ยวอื่นๆหากว่าเที่ยวเมืองหลักรับคูปอง 1,500 บาทต่อวันเที่ยวเมืองรองรับคูปอง 2,000 บาทต่อวันนะคะหากใช้สิทธิ์เต็ม5คืนในเมืองรองจะได้รับส่วนลดรวบรวมสูงสุดถึง 17,500 บาทค่ะทำลายสำคัญในการที่จะวางแผนให้ดีแล้วก็ออกไปเที่ยวกันนะคะก็มีการวางแผนการท่องเที่ยวกันละกันนะคะการเรื่องของการลงทะเบียนค่ะประชาชนสามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้หลังวันที่25ตุลาคมนะคะ2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ประกอบการจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบระบบได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมโดยตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะ

เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะข้อควรระวังค่ะงดใช้สิทธิ์ในช่วงวันที่15ธันวาคม69จนถึง15มกราคม70เนื่องจากว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นอยู่แล้วนะคะสำหรับเงื่อนไขที่ต้องรู้มั่นใจปลอดภัยแน่นอนก็คือจำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะโรงแรมที่ร่วมโครงการต้องถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องรัฐคุมเข้มห้ามโรงแรมขึ้นราคาเกิน 10% หากพบทุจริตหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาจะถูกแบล็คลิสต์ทันทีนะคะแล้วก็เตรียมแอปเป๋าตังให้พร้อมแล้วก็ออกไปสร้างรอยยิ้มให้เมืองไทยกันนะคะโครงการดีๆสำหรับนักเที่ยวค่ะนักเที่ยวคนที่มักจะมีการวางแผนการท่องเที่ยวประจำปีช่วงนี้โอกาสทองนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆผ่านในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาส่งท้ายรายการกันค่ะ

เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจงานเพลงเพราะๆด้วยกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะที่จะเป็นเรื่องราวของรายการประกันสังคมนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะเอาเป็นว่าวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการจะล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายก

0: รัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
6: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เจ้าส่วนยางเจ้าเมื่อต้นยางได้ขนาดกรีดวัดโดยรอบต้นเพื่อเกิน50เซนติเมตรที่ความสูง150เซนติเมตรเกินกึ่งหนึ่งของส่วนยางทั้งหมดการเปิดกรีดเพื่อเปิดจากด้านซ้ายของต้นยางตรงความสูง150เซนติเมตรกรีดจากซ้ายลงมาทางขวาเพื่อรอยกรีดทำมุมเฉียง30องศาหน้ากรีดยางกึ่งต้นและควรกรีดระบบกึ่งต้นวันเว้นวันวิธีการกรีดนั้นเมื่อใช้มีดกรีดลึกถึงท่อน้ำยางที่อยู่ใกล้เยื่อเจริญอย่ากรีดถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้ตอนกรีดยางควรจะกรีดตอนเมื่อเช้าหน้ายางพัดใบควรจะหยุดกรีดใบแก่เต็มที่แล้วถึงค่อยเริ่มกรีดใหม่ได้ยางพันธุ์ดีเปิดกรีดถูกวิธีบ่ต้องกรีดทีเพื่อผลผลิตดียาวนานด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรองค์การส่วนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและพี่น้องชาวสวนยางนะคะท่านกำลังรับฟังรายการเล่าข่าวชาวสวนยางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือสามารถรับฟังรายการสดได้ที่ Facebook การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือสวทเชียงใหม่ PRDทุกๆวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4เวลา10โมงถึง11โมงนะคะ
1: กับรายการที่นำข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางและพบกับบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านวันนี้นะครับอยู่กับผมนายกิติชัยเพชรอินุรักษ์หัวหน้าแผนกพัฒนาฝูงลมนักวิชาการเกษตร7การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะและนางสาวสุภัตราใจจันทรานะคะนักวิชาการเกษตร6จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่จะปลูกสร้างสวนยางพาราหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวนยางพารานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์053-122-755นะคะ
1: ย้ำอีกครั้งเนาะ053-122-755หรือว่าทาง Facebook การยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของข่าวราคายางพารานะครับเป็นไงบ้างครับ
0: ราคายางพารานะคะเป็นประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่22กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:30 นเช้าวันนี้นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ85.70 บาทนะคะซึ่งบวกมีส่วนต่างจากวันก่อนหน้าก็คือบวกเพิ่มขึ้นมากิโลกรัมละ20 สตางค์ค่ะ
1: ครับอันที่2ก็จะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับราคากลางอยู่ที่83.20 บาทนะครับตัวนี้ก็บวกเพิ่มจากวันก่อนเหมือนกันนะครับ20 สตางค์นะครับ
0: ชนิดยางชนิดที่3นะคะเป็นน้ำยางสดค่ะราคากลางราคากิโลกรัมละ80 บาทนะคะก็ราคาก่อนหน้านั้นก็ราคายังไม่ขึ้นไม่ลงนะคะ80เหมือนเดิมค่ะ
1: 80เหมือนเดิมนะน้ำยางสดเนาะที่4ก็จะเป็นยางก้อนถ้วยนะครับ DRC 100นะครับราคากลางอยู่ที่74.10 บาทนะครับต่อกิโลกรัมก็ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นจากวันก่อนอยู่30 สตางค์นะครับบวกอยู่ครับ
0: ค่ะและชนิดที่5นะคะเป็นยางก้อนถ้วย DRC 70% นะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ51.87 บาทนะคะบวกเพิ่มมาจากวันก่อน21 สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ
1: ครับก็ดูแล้วก็ราคาบวกทั้งหมดนะครับยิ่งในโซนของเขตภาคเหนือที่ทำเกี่ยวกับยางก้อนถ้วยก
0: ็
1: เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้มาดูราคาประกาศผลของการประมูลยางก้อนถ้วยนะครับของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569นะครับมีการประมูลอยู่ทั้งหมด5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มยางตำบลป่าแดงนะครับเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับตัวนี้เป็นชนิดยางเป็นยางพักค้างยางก้อนถ้วยพักค้างคืนนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่45.18 บาทนะครับปริมาณ 27.5 ตันนะครับ
0: ลำดับที่2นะคะเป็นกลุ่มยางพาราปากจอกนะคะเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ค่ะชนิดยางก้อนถ้วยพักค้างคืนนะคะราคาประมูลอยู่ที่44.62 บาทนะคะปริมาณยาง48 ตันค่ะ
1: นะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยมะนาวจำกัดนะครับเป็นของการยางประเทศไทยสาขาสุโขทัยนะครับเป็นยางก้อนถ้วยพักค้างคืนเหมือนกันนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่44.70 บาทนะครับปริมาณ23 ตันนะครับ
0: ลำดับที่4นะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราตำบลหลักด่านนะคะก็เป็นของการยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ค่ะชนิดยางก้อนถ้วยพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่44.39

0: ค่อนข้างสูงเลยนะครับ44.45 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางกันสักนิดนึงนะครับ
1: ค่ะการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารานะคะประจำวันที่21 กันยายน 2569นะคะแนวโน้มนะคะในเรื่องของราคายางพาราระยะสั้นนะคะคาดว่าราคายางพาราในระยะสั้นนี้มีแนวโน้มปรับตัวลงจากแรงกดดันในด้านอุปสงค์ที่ยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะแม้จะมีปัจจัยภายนอกช่วยพยุงราคาไว้แต่ยังไม่สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ยางโดยตรงนะคะทั้งนี้ยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลต่อทิศทางราคายางค่ะ
0: นะครับส่วนปัจจัยที่มีผลต่อราคายางนะครับก็ปัจจัยบวกนะครับปัจจัยบวกปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนะครับฝนตกหนักในพื้นที่กรีดยางนะครับผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงในระยะสั้นนะครับส่วนปัจจัยลบนะครับปัจจัยลบก็จะเป็นในส่วนของความต้องการยางจีนยังมีข้อจำกัดและก็ราคาน้ำมันดิบได้มีการปรับตัวลดลงนะครับอันนี้คือปัจจัยลบนะครับ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์ราคายางนะคะราคาปิดยางพาราในวันที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่21นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขณะที่ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวในกรอบสะท้อนบรรยากาศการซื้อขายที่ชะลอตัวลงมาพักฐานเพื่อรอปัจจัยสำคัญช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐจีนในวันที่24 กันยายนนะคะก็ปัจจัยสนับสนุนราคายังคงเป็นฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรีดยางซึ่งจำกัดปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดนะคะขณะที่ความต้องการซื้อขายในตลาดจีนยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายนะคะก็ส่งผลให้ราคายางระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อราคายางพารานะคะ
0: ข้อมูลที่ควรติดตามเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับแล้วก็ในเรื่องของไทเซสเซียบิลิตี้แล้วก็สุดท้ายก็คือตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตนะครับก็จะเป็นในส่วนของปัญหาสารเคมีในการผลิตยางก้นถ้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงนี้ก็เหมือนจะยังมีการลงกับการไอ้เขาเรียกว่าการคุมเข้มในการไม่ให้ใช้นะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสารเคมีที่ใช้ในการจับตัวนะคะซึ่งเราแนะนำในการใช้กรดฟอร์มิกนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีการใช้สารจับตัวชนิดอื่นมาจับตัวยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นผลเสียนะคะแล้วก็ทำให้ราคาก
0: ระทบกับคุณภาพของผลผลิตคุณภาพของยางนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูช่วงต่อไปจะเป็นข่าวช่วงต่อไปนะครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลง
1: โชคดีจริง
0: ค่ะ
1: ครับอะไรนะ BK Band
0: BK Band นะคะค่ะก็เป็นเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
1: เสียงเรียกร้องจากทางบ้าน
0: ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเป็นเรื่องของข่าวยางพารานะคะในเรื่องของการร่วมมือการทำอุตสาหกรรมถุงมือระดับโลกนะคะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมเวที IRGCE 2026มาเลเซียนะคะเพื่อเชื่อมความร่วมมืออุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลกนะคะชูความพร้อม EUDR TRT รองรับการค้ายางสู่ตลาดสากล นะคะ เมื่อวันที่8กันยายน2569นะคะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการยางแห่งประเทศไทยโดยนายยานกิจฮารุดีนนะคะรองผู้ว่าการด้านธุรกิจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการถุงมือยางนานาชาติครั้งที่12 IRGCE นะคะซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งมาเลเซียเพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมถุงมือยางพร้อมหารือความร่วมมือด้านการผลิตและซื้อขายน้ำยางระหว่างไทยมาเลเซียนะคะต่อยอดโอกาสยางไทยในอุตสาหกรรมถุงมือยางโลกชูความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับตามกฎ EUDR และแพลตฟอร์มซื้อขายยางดิจิตอลนะคะไทยรับเบอร์เทรดหรือ TRT นะคะ
1: นะครับทั้งนี้นายยานกิจกล่าวว่าการเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของการยางประเทศไทยในการติดตามทิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมถุงมือยางโลกตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำจากประเทศต่างๆเพื่อกับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในอนาคตขณะเดียวกันจากการเยี่ยมชมนิทรรศการและหารือกับผู้ประกอบการถุงมือยางชั้นนำของโลกพบว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีความต้องการใช้น้ำยางในปริมาณสูงโดยผู้

0: ผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตวัตถุดิบยางสำคัญของโลกพร้อมเสนอให้ไทยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตถุงมือยางในเชิงนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางแบบบูรการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางตลอดห่วงโซ่ประทานให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปนะครับ
1: ค่ะซึ่งนายยานกิจนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้นะคะทางการยางแห่งประเทศไทยยังได้หารือร่วมกับดาโต้นะคะอธิบดีของมาเลเซียรับเบอร์บอร์ดในประเด็นการพัฒนาการผลิตยางและการซื้อขายน้ำยางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตลอดจนแนวทางการผลิตยางของไทยให้สอดคล้องกับระเบียบสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR นะคะซึ่งกำหนดให้สินค้ายางพาราสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาและปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าทั้งนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยได้พัฒนากระบวนการซื้อขายยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้พร้อมนำระบบประมูลซื้อขายยางผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะไทยรับเบอร์เทรดหรือ TRT มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการซื้อขายสะท้อนถึงความพร้อมของยางพาราไทยในการรองรับข้อกำหนด EUDR และสร้างโอกาสในการส่งออกน้ำยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เข้าสู่กระบวนการผลิตถุงมือยางของมาเลเซียและตลาดต่างประเทศในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับการประชุมวิชาการ IRGCE ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการประสานนวัตกรรมการกำหนดอนาคตใหม่ของระบบนิเวศถุงมือโดยรวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมผู้กำหนดนโยบายผู้ผลิตผู้วิจัยนักลงทุนผู้ซื้อและผู้ให้บริการเทคโนโลยีจากทั่วโลกกว่า70ประเทศผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คนและมีบริษัทจัดแสดงสินค้ากว่า200บริษัทสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมถุงมือยางที่ยังคงมีความต้องการวัตถุดิบน้ำยางเพื่อใช้ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือในการทำอุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลกนะคะก็เพื่อรองรับสู่การค้าสู่ตลาดสากลค่ะ
0: ครับน้ำยางก็ยังมีเรียกนะปริมาณการใช้ที่สูงนะครับถือว่ายังสูงอยู่ถ้าดูจากตัวเลขดูจากบริษัทดูจากจำนวนคนดูจากการจำนวนประเทศเนาะ70กว่าประเทศถือว่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการนะครับเพลงเพื่อชีวิตพ่ออีกสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับเดี๋ยวจะได้พบกับข่าวช่วงต่อไปนะครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับยางพารานะคะเป็นเรื่องของทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมเวทีเสวนาเพื่อยกระดับยางพาราสีเขียวในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเจรจาขยายช่องทางการค้าไทยจีนนะคะเมื่อระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนพุทธศักราช2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะการยางแห่งประเทศไทยนำโดยนายยานกิจฮารุดีนนะคะรองผู้ว่าการด้านธุรกิจเข้าร่วมงานเสวนานานาชาติด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและห่วงโซ่อุปทานสีเขียวนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันทรัพยากรโลกหรือ WRI นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเจาะลึกประเด็นสำคัญด้านยางพาราร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านเกษตรกรรมยั่งยืนระหว่างประเทศไทยจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับนายยานกิจได้ร่วมเสวนาในหัวข้อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ายางพาราอย่างยั่งยืนของประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีคุณอะไรนะลีเตียนนะครับผู้อำนวยการกรมความยั่งยืนและกรมยั่งยืนเป็นผู้นำการเสวนาร่วมกับสถาบันเกษตรเขตร้อนจีนนะครับศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจฟาร์มของรัฐประเทศจีนสมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีแห่งประเทศจีนและสมาคมยางพาราอินโดจีนโดยในเวทีเสวนาได้หารือถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรการค้าและการลงทุนรวมถึงการร่วมกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการด้านการปลูกและการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันเพื่อรองรับกฎระเบียบและก็กำหนดทางการค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอาทิกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสภาพยุโรปกลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปนะครับ
0: ค่ะตลอดจนข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของผู้ซื้อปลายทางสำหรับผู้ส่งออกและผู้ผลิตต้นน้ำทั้งนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ขับเคลื่อนเกษตรสีเขียวควบคู่กับการตลาดสีเขียวอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการส่งเสริมสวนยางอารยะเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วน70:30นะคะการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและการปลูกพืชร่วมยางการสนับสนุนเกษตรกรให้ดำเนินการตามมาตรฐาน EUDR การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ traceability ในกระบวนการผลิตยางพาราการผลิตการพัฒนาระบบตลาดรองรับการซื้อขายยาง EUDR หรือตลาด TRT นะคะและการพัฒนาตลาดคาร์บอนโดยนำร่องตามมาตรฐาน TWER นะคะตลอดจนการผนึกกำลังด้านวิจัยและนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายางตลอดจนห่วงโซ่อุปทานและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นายยานกิจกล่าวว่าการเยือนประเทศจีนในครั้งนี้การยางประเทศไทยได้ร่วมประชุมย่อยกับคุณลี่เตียนเทียนและคุณประภาวันกรมรินเลขานุการเอกฝ่ายเกษตรสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งในการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีประเด็นสำคัญนะที่แนวทางความร่วมมือภายใต้กรอบเศรษฐกิจกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะครับการพิจารณามาตรการด้านภาษีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดการเชื่อมโยงเส้นทางการส่งออกยางพาราไทยไปยังมณฑลยูนนานความตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ขณะเดียวกันยังได้ฟื้นฟูความร่วมมือการค้าร่วมกันหรือว่าชิโนเคมรัฐวิสาหกิจใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์พลังงานและการเกษตรของจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและงานวิจัยกับฝ่ายจีนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเครื่องกรีดยางมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง
0: ก็นับเป็นโอกาสสำคัญของทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะในการแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกับภาคีระหว่างประเทศทั้งด้านนโยบายมาตรฐานเทคโนโลยีแนวโน้มตลาดและกลไกการลงทุนนะคะพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยางพารารองรับกติกาการค้าโลกนะคะที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมร่วมผลักดันห่วงโซ่อุปทานยางพาราของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนะคะ
1: ก็เป็นการร่วมมือกันนะครับเหมือนกับการยางบุกประเทศจีนเลยนะครับในเรื่องความร่วมมือครั้งนี้นะครับชิโนแคมเรื่องของ อะไรนะเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการน่าจะต่อไปในเรื่องของยางที่จะใช้ในประเทศจีนมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวพักฟังบทงานเพลงเพื่อชีวิตเพาะจากทางรายการสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับ
0: ค่ะ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงคำสัญญาที่หาดใหญ่นะคะ
1: เสียงรถไฟแล้วเนาะจะลงใต้เลยครับ
0: จะลงใต้แล้วนะคะจะไปดูสวนยางพาราที่ใต้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะการยางแห่งประเทศไทยจัดสวัสดิการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะจริงๆแล้วสวัสดิการของการยางที่ให้กับเกษตรกรมีหลายอย่างเลยนะคะท
1: ั้
0: งการช่วยเหลือในเรื่องของการกู้เงินนะคะการจัดสวัสดิการในกรณีเสียชีวิตนะคะหรือการทุนการศึกษานะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของกรณีที่เสียชีวิตนะคะการยางแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทรายละ 30,000 บาทนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะคะและ
1: ต้องตายด้วยไหมเนี่ยเสียชีวิต
0: ต้องเสียชีวิตใช่ค่ะก็คือครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีนะคะคือถ้าเสียชีวิตแล้วก็สามารถแจ้งเข้ามาภายใน30วันนับถัดจากวันที่เกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิตนะคะก็แจ้งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาที่ใกล้บ้านท่านนะคะอย่างเชียงใหม่ก็ที่เชียงใหม่ของเราก็คือสำนักงานอยู่ใกล้กับเรือนจำหญิงนะคะ
1: ครับก็ถ้ามีสวนยางแล้วก็เจ้าของสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเนา
0: ะ
1: เสียชีวิตเจ้าของสวนยางหรือว่าจะเป็นคนเช่าคนทำหรือว่าคน
0: กรีด
1: นะครับได้หมดนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะครับก็ไม่ให้เสียสิทธิ์ก็ติดต่อภายใน90วัน
0: แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางการยาง
1: ต้องขึ้นทะเบียนนะครับต้องขึ้นทะเบียนเพราะก็จะตรวจสอบนะครับถ้าได้เท่าไหร่นะครับ 30,000
0: บาท
1: นะครับได้ 30,000 เป็นค่าปลงศพค่าทำศพนะครับจะได้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีทายาทมาขออยู่ไลน์เหมือนกันนะครับวันนั้นผมเจออยู่นะครับมายื่นนะครับรู้สึกว่ามาจากอำเภอพร้าวนะครับก็เหมือนผมก็รู้จักทางพ่อของเขาอยู่นะครับเป็นคณะกรรมการของพร้าวอยู่วันนั้นก็นั่งคุยอยู่ช่วงนึงนะครับอีกสักข่าวประจำพันอีกสักข่าวนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวจะเป็นปีงบใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569นะครับจะเป็นปีงบ2570นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้การให้มีการผูกแทนของกยธ.นะครับตามมาตรา49วงเล็บ2นะครับตัวนี้ก็สำหรับคุณสมบัตินะครับก็ต้องขึ้นทะเบียนเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ขึ้นทะเบียนนี่คือจะไม่ได้นะครับข้อแรกสุดนะครับแล้วที่2ก็คือต้องมีปลูกยางอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่การยางใจกำหนดนะครับแล้วก็3คือคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของต้นยางนะครับหรือต้นยางต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับหรืออายุ18ปีขึ้นไปมีสภาพทรุดโทรมเสียหายเกินร้อยละ70นะครับหรือว่าเป็นต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อยนะครับก็จะมาขอรับการปลูกแทนได้นะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติพวกนี้นะครับทีนี้นะครับขอปลูกแทนก็จะเป็นมีปลูกแทนแบบนึงนะครับแบบนึงคืออะไรแบบนึงก็จะเป็นปลูกแทนด้วยยางพันดีนะครับแบบนึงนี่ก็จริงๆจะมีแบบย่อยนะครับแบบ1เล็บ1แบบ1เล็บ2อีกนะครับแต่คือปลูกแทนด้วยยางพันดีนะครับก็ถ้าเป็นแบบ1นี่ก็ 20,000 บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาการสงเคราะห์การดูแลอยู่ก็6ปีครึ่งนะครับ6ปีครึ่งคือ6ปี6เดือนนะครับแบบ2ก็จะเป็นในส่วนของปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับตัวนี้ก็มีหลายอย่างนะครับตามที่กทกำหนดแต่ตัวนี้นะครับจะได้แค่ไร่ละ12,000 บาทต่อไร่นะครับระยะเวลาการสงเคราะห์ดูแลอยู่ก็1ปีนะครับแล้วก็แบบ2นี่ก็จะมีแบบ2เว็บ1 2เว็บ2ด้วยนะครับไม่ขยายความนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับคือการผูกแทนด้วยสวนยางเขาเรียกว่าสวนยางยั่งยืนนะครับระยะเกษตรหรือว่าสวนยางผสมผสานอะไรต่างๆพวกนี้โดยที่จะมีต้นยางเป็นพืชหลักนะไม่น้อยกว่า40ต้นนะครับโดยปกติจะอยู่ช่วง40ถึง60ต้นนะครับระยะเวลาตัวนี้ก็ได้ 20,000 บาทนะครับต่อไร่เหมือนกันใช้เวลาส่งก็อยู่ก็6ปีครึ่งเหมือนกันนะครับยื่นคำขอได้ตั้งแต่นะครับ1ตุลาคม2569นะครับถึง31มีนาคม2570นะครับก็คือ2ไตรมาสแรกของปีงบหน้านะครับสามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่การยางแห่งประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ที่สวนยางนั้นตั้งอยู่นะครับลองโทรสอบถามหรือว่าอะไรกับสวนยางที่ตั้งอยู่ตามการยางต่างๆได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็น ช่วงสุดท้ายนะครับก็พบกันใหม่นะครับในการเล่าข่าวชาวสวนยางกับผมนะครับนายกิติชัยพยุนุรักษ
0: ์ค่ะและนางสาวสุภัทราใจจันทราค่ะ
1: นะครับในวันเวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์ที่2และ4นะครับวันนี้ต้องขอลาไปด้วยเพลงพยุพเพาะอีกหนึ่งสุวรรณเพลงนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จ

่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: หมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จัดการเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่พีอาร์ดีรวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่053-276-793และนั่นแบบเพลงเก่าๆแบบเพลงใหม่ๆหรือว่าเพลง cover กันเข้ามาได้ด้วยค่ะประเทศไทยของเราจะมีอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่จะมีการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF เป็นการที่ได้เข้าร่วมนะคะเกี่ยวกับเวทีสำคัญโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกแล้วก็การประชุมร่วมกันของรัฐมนตรีแล้วจะมีผู้ว่าการธนาคารกลางผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหารือเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการแก้ไขปัญหาความยากจนรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ตอกย้ำความเชื่อมั่นของไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนนะคะเป็นภายใต้ความคิดเกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ Green Meeting สำหรับการประชุมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพก็คือ IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีเราจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นค่ะถ้าพูดถึงการทำงานของทางอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบางท่านก็อาจจะมีการดูเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะก็จะมีการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือว่าค่ารับรองผลงานแล้วก็มีการชี้แจงว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการของอสม.เนี่ยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564กำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณแล้วก็รับผิดชอบค่าบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.ก็มีการวางกรอบกฎระเบียบรองรับโดยเฉพาะเพื่อความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะซึ่งแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันแยกออกเป็น2กระบวนการชัดเจนเลยก็คือกระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขรพสต.กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายค่าป่วยการเป็นการตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณโดยประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบล นะก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันผลงานซึ่งทางภาครัฐเองก็มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองเพิ่มสิทธิประโยชน์สวัสดิการให้ตอบโจทย์กับคนทำงานถึงแม้รพสต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วเนี่ยพี่น้องอสม.ก็ยังคงทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างร้อยรอยต่อนะคะก็มีการบอกกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาของทางอสม.เพื่อให้ได้มีการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าอสม.นี้เข้าไปทำงานร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทำหน้าที่เป็นกลไกแล้วก็สะพานเชื่อมต่อหลักระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ด้านสาธารณสุขกับคนในชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่างานไหนเนี่ยก็จะมีอสม.เข้าไปทำงานร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของการดูศักยภาพต่างๆนะคะย้ำเรื่องของค่าป่วยการของอสม.อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้โอนภารกิจไปอย่างที่บอกกล่าวไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากทางเพจของข่าวจริงประเทศไทยไปดูเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ

สารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้สนใจนะคะร่วมงานแสดงสินค้าแล้วก็เจรจาธุรกิจ Discover Japanese FoodIn เชียงใหม่2026โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่นิมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่29กันยายน2569 10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะมีการจัดกิจกรรมหรือว่าการเสวนาการเปิดโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอาหารแล้วก็วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นกว่า35บริษัทนะคะทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็สินค้าโดยที่โอกาสสำคัญของผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมธุรกิจค้าปลีกผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ผู้ที่สนใจนำเข้าสินค้าอาหารญี่ปุ่นพบปะพูดคุยกันกับผู้ค้าญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะสรรหาชมวัตถุดิบสินค้าหลากหลายโดยไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มี QR Code ให้ลงทะเบียนแล้วก็มีแคตตาล็อกสินค้าให้ไปเข้าชมกันด้วยนะคะยังไงแล้วถ้าสนใจเข้าไปดูกันได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0ประตูต่อ0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติ แต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
5: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
4: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
6: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
7: นางสาวแนนบุญธิดาตกไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HKI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ GHAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
8: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
7: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน active user ที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม active user ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตปริศนาควรแสนสุขรายงาน
0: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
9: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
10: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
9: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
11: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า รรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
12: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
11: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิษาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา คาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
14: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
15: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี

0: ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสซิบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
2: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวไทเทสบิลิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
1: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
3: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอารบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความ

0: ส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 นได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2ต่อ3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6ต่อ15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา14นาฬิกา ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูลีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 น.มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.บาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม D พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกรดามนัสทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
2: ้ครับแน่นอนว่าเป็นในการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชนะกลับบ้านครับผม
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.
8: ขณะนี้เวลา 12:51 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29 กันยายน 2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7 ถึง 9 ตุลาคม 2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาร์ซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอนนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
8: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทเชียงใหม่ค่ะพูดคุยกันสาระสุขภาพนะคะนำมาฝากกันเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะเกือบหนึ่งชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีหลายเรื่องเลยล่ะค่ะแต่ว่าเราเริ่มต้นกันเรื่องของผักเคลกันก่อนดีไหมคะใครเคยทานบ้างคะผักเคลเขาบอกว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแล้วทำไมผักที่ชื่อว่าเคลนี้นะคะถึงได้ตำแหน่งราชินีผักใบเขียวไปครองผักเคลหรือว่าผักคะน้าใบหยิกเนี่ยราคาเป็นผักใบเขียวที่เรียกได้ว่ากระแสดีเลยทีเดียวนะคะในกลุ่มของคนรักสุขภาพจนหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วกันแล้วใช่ไหมคะว่าผักเคลนั้นมีประโยชน์ดีอย่างไรสามารถนำไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเคลนั้นเป็นหนึ่งในผักใบเขียวจัดแล้วก็มีสีม่วงเข้มแซมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะในบางใบและใครก็ต่างบอกกันนะคะว่าผักใบเขียวชนิดนี้มีรสชาติกรอบอร่อยอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายค่ะนำมาทำเมนูผักเคลได้อีกหลากหลายรายการเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำความรู้จักกับผักเคลให้ดีกว่าเดิมกันดีกว่าว่าเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านใดบ้างเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักผักเคลจากเมนูที่มีคนนำไปทำที่เป็นกระแสกันอยู่พักหนึ่งนั่นคือผักเคลที่เอาไปอบในหม้อลมร้อนนั่นล่ะค่ะก็จะได้ผักเคลกรอบๆแสนอร่อยใช่ไหมคะทำให้หลายๆคนสามารถที่จะทานผักใบเขียวได้มากขึ้นผักเคลนะคะเป็นผักในตระกูลเดียวกับกระหล่ำบรอกโคลีแล้วก็คะน้าค่ะดังนั้นนอกจากชื่อเคลแล้วในภาษาในบ้านเรานะคะในประเทศไทยยังเรียกผักเคลว่าคะน้าใบหยิกหรือขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าความที่เขาเป็นผักใบเขียวจัดด้วยนะคะแล้วก็มีก้านที่แอบคล้ายๆกับคะน้านั่นเองต่างกันแค่ลักษณะของใบที่เคลเขาจะหยักกว่าเท่านั้นเองนะคะผักเคลจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ว่าในบ้านเรานะคะก็มีแพร่หลายอยู่ไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นนะคะรสชาติเขาอาจจะติดขมบ้างเล็กน้อยนิยมนำไปปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นะคะแล้วก็นำไปทำเป็นสลัดเพราะว่ามีรสชาติที่หวานในบางใบด้วยนะคะคือเขาจะมีรสชาติหลายรสอยู่ในใบเดียวนั่นแหละค่ะมีทั้งหวานแล้วก็มีขมปลายๆเล็กน้อยแต่ด้วยความที่เขาเป็นผักที่มีลักษณะกรอบนั่นเองนะคะหลายๆคนก็เลยชื่นชอบแต่ที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเขานำไปทำเป็นปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นั่นเองหรือว่านำไปอบในหม้อลมร้อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะผักเคลนั้นนะคะถูกยกให้เป็นราชินีผักใบเขียวเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เรียกได้ว่าอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข้อมูลที่เขาวัดในปริมาณผักเคล100กรัมจะให้คุณค่าทางสารอาหารก็คือจะมีน้ำอยู่ประมาณ 89.6 กรัมนะคะให้พลังงานอยู่ที่43กิโลแคลอรี่มีไนโตรเจนด้วยมีโปรตีนมีไขมันนะคะมีคาร์โบไฮเดรตค่ะมีน้ำตาลไฟเบอร์นะคะแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีทองแดงแมงกานีสซิลิเนียมวิตามินซีไทอะมีนนะคะแล้วก็มีไนอาซินวิตามิน B5 วิตามิน B6 โฟเลตนะคะเบต้าแคโรทีนคริปโตเซนทีนแล้วก็มีลูทีนซีเซนทีนด้วยมีวิตามิน E วิตามิน K แล้วก็วิตามิน A โอ้โหแค่100กรัมนะคะเราจะได้ปริมาณสารอาหารไปทั้งหมดนี้เลยค่ะนอกจากในผักเคลแล้วนะคะนอกจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกหลายตัวในปริมาณที่100กรัมที่เราได้รับไปก็ยังมีสารอาหารเหล่านี้เรียกได้ว่าอัดแน่นในผักใบเขียวชนิดนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของผักเคลนั้นมีดีตรงไหนบ้างเพราะว่าเขามีไฟเบอร์สูงผักเคลนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์เรียกได้ว่าอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งไฟเบอร์ในเคลไม่ได้ช่วยในแค่ในเรื่องของการขับถ่ายเท่านั้นแต่ว่าไฟเบอร์ของเคลยังช่วยดักจับไขมันลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้ด้วยค่ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีคำกล่าวอ้างว่าผักเคลนั้นช่วยลดน้ำหนักได้ผักเคลไม่ได้ทำให้อ้วนเนื่องจากว่าก็มีปริมาณในส่วนของพลังงานน้อยด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ผักเคลเองนะคะมีแคลอรี่ที่ต่ำมีคาร์บแล้วก็น้ำตาลน้อยค่ะแต่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่อาจจะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่าทำให้อิ่มท้องได้ง่ายช่วยในการย่อยสารอาหารต่างๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายดักจับไขมันแต่ทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าไม่แนะนำให้นำไปขออภัยด้วยครับแต่ทั้งนี้นะคะเขาไม่แนะนำว่าถ้าหากว่าคุณจะลดน้ำหนักจะพึ่งแต่ผักเคลอย่างเดียวในการลดน้ำหนักไม่ได้นะคะเพราะการลดน้ำหนักต้องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยควบคุมอาหารหันไปออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอความเครียดก็เป็นบ่อเกิดของโรคอ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะผักเคลยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าเบต้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็มีฟลาโวนอยด์มีสารต่างๆที่ต่างมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในตัวเองดังนั้นเมื่อเขามารวมตัวอยู่ในผักเคลจึงทำให้ผักชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวจี๊ดเลยนะคะก็คือเป็นตัวที่สามารถช่วยต่อต้านกับอนุมูลอิสระต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำลายเซลล์ของเราให้เสื่อมถอยเร็วกว่าที่ควรและยังช่วยป้องกันการอักเสบที่เซลล์จากการโดนอนุมูลอิสระทำลายอีกด้วยนะคะผักเคลยังมีประโยชน์อีกมากมายแต่ขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ประโยชน์ของผักเคลยังไม่หมดนะคะเขายังเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงด้วยใครที่ต้องการวิตามินซีจากธรรมชาติก็หาได้จากอาหารทั่วไปแนะนำให้ทานผักเคลนะคะเพราะว่าเคลนั้นมีวิตามินซีค่อนข้างสูงสมกับการเป็นราชินีผักใบเขียวด้วยด้วยประโยชน์ของวิตามินซีนะคะที่เราทราบกันดีว่าเขามีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสังเคราะห์คอลลาเจนและยังช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันค่ะเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยผักเคลยังช่วยลดไขมันและลดน้ำตาลในเลือดค่ะเคลนั้นจัดว่าเป็นผักที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยดักจับไขมันอีกทั้งสารลูทีนที่มีอยู่ในเคลนี่แหละค่ะมีส่วนช่วยลดไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL และยังมีงานวิจัยที่เขาได้ศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน149คนด้วยแล้วเขาก็พบว่าคนที่รับประทานผงสกัดจากเคลในปริมาณวันละ14กรัมติดต่อกันนานถึง8สัปดาห์มีระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL นั้นลดลงค่ะร่วมกับการมีระดับความดันโลหิตที่ลดลงด้วยไขมันหน้าท้องก็ลดลงและระดับน้ำตาลในเลือดก็ลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะผักเคลยังเป็นแหล่งของวิตามินเคที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดมีวิตามินเคค่อนข้างสูงนะคะสำหรับเคลมีข้อมูลเขาพบว่าผักเคลดิบในปริมาณ1ถ้วยตวงให้วิตามินเคเกือบ 70% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันค่ะดังนั้นผักเคลจึงดีกับคนที่มีภาวะเลือดออกง่ายและหรือว่าคนที่มีภาวะเลือดไหลไม่หยุดค่ะช่วยในการบำรุงรักษาเนื้อเยื่อและกระดูกของเราได้ด้วยค่ะผักเคลยังช่วยบำรุงและป้องกันดวงตาผักเคลนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพดวงตานะคะทั้งลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเขาก็มีหน้าที่ในการช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็โรคจอประสาทตาเสื่อมนอกจากนี้ยังมีวิตามินเอด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยบำรุงสายตาในส่วนการทำงานของจอประสาทตาค่ะและมีบทบาทสำคัญด้านการมองเห็นในที่มืดอีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะคะรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกค่ะผักเคลยังดีต่อหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าเคลนั้นมีโพแทสเซียมสูงการทานผักเคลจึงมีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังมีไฟเบอร์ในราคาที่ช่วยลดระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีได้อีกทางหนึ่งและผักเคลยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะผักใบเขียวจัดอย่างเคลนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอยู่หลายตัวนะคะและยังมีคลอโรฟิลล์ค่อนข้างสูงจึงมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ร้ายในร่างกายแต่ทั้งนี้ยังต้องรอดูผลการศึกษาทางการแพทย์ในอนาคตต่อไปด้วยนะคะแต่แม้ว่าดีมากมายขนาดไหนก็ตามอย่าทานมากจนเกินไปด้วยค่ะผักเคลทานอย่างไรได้บ้างใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่านอกจากที่ได้กล่าวมาคือนำไปทำเป็นสมูทตี้นำไปทำเป็นสลัดแล้วนะคะผักเคลยังสามารถทานในลักษณะแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาอ๋อเราพูดไปเลยดีกว่านะคะเพื่อที่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าผักเคลนั้นนำไปทำได้ตั้งแต่สลัดนะคะยำผักเคลก็ได้สมูทตี้ผักเคลหรือว่าผัดผักค่ะซุปครีมหรือเมนูผักเคลอบชีสก็อร่อยด้วยนะคะแต่ที่เราเห็นแล้วก็เป็นกระแสกันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะทำให้เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ชอบทานผักสามารถทานได้นั่นคือผักเคลอบในหม้อลมร้อนนะคะก็คือ

ือนำผักเคลสดๆนี่ละค่ะนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปใส่ในหม้อลมร้อนอาจจะโรยในส่วนของเกลือเล็กน้อยเติมในส่วนของพริกไทยนิดหน่อยนะคะก็สามารถทานได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบทานผักสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ที่ได้กล่าวไปนะคะว่าแม้ว่าจะมีประโยชน์ดีมากมายแค่ไหนก็ย่อมมีข้อจำกัดแล้วก็มีโทษเช่นเดียวกันค่ะผักเคลนั้นนะคะควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณทานผักเคลแบบดิบๆเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปคนที่นำไปทำผักเคลเป็นสมูทตี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนำไปแช่ฟรีซก่อนใช่ไหมคะแช่ให้แข็งก่อนที่จะนำมาเป็นสมูทตี้นั่นเองค่ะฉะนั้นก็ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะผู้ที่รับประทานยาความดันโลหิตนะคะในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียมในเลือดควรจำกัดการรับประทานผักเคลที่มีโพแทสเซียมสูงๆด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้ป่วยโรคไตค่ะก็ควรระวังการรับประทานผักเคลเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขับโพแทสเซียมจากผักเคลออกจากร่างกายนะคะผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักเคลเพราะว่าผักชนิดนี้มีวิตามินเคนะคะที่มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดอยู่นั่นเองส่วนผู้ที่มีภาวะไฮโปไทรอยหรือภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานผักเคลด้วยเพราะถ้าหากว่าทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยได้ค่ะคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาเป็นประจำก็ควรปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะทานผักเคลหรือผลิตภัณฑ์จากผักเคลค่ะทางนี้ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารชนิดไหนก็ตามนะคะก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ทานซ้ำๆอยู่อย่างเดียวเป็นเวลานานๆด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้มากกว่าประโยชน์อย่างผักเคลถ้าหากว่าทานมากๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการมีอาการท้องอืดท้องผูกได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทานแต่พอดีแล้วก็อย่าทานซ้ำอยู่อย่างเดียวนานเกินไปด้วยนะคะให้สลับผักชนิดอื่นผักประเภทอื่นบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ

ุณแม่บ้านค่ะช่วงนี้มีวิธีการรักษาแผลโดนเตารีดมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะใครที่กำลังรีดผ้าอยู่บางคนอาจจะเผลอไปโดนเตารีดจนเป็นแผลผุพองได้ใช่ไหมคะทายาอะไรให้แผลที่โดนเตารีดนั้นหายเร็วแล้วก็จะมีการรักษาตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะงานบ้านที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำใช่ไหมคะคุณแม่บ้านทั้งหลายเวลารีดผ้าบางครั้งก็อาจจะเผลอโดนเตารีดได้นะคะทำให้เป็นแผลแสบร้อนแล้วก็เจ็บมากๆเลยใช่ไหมคะแต่จะให้ไปจ้างซักรีดบางทีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทำเองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าใครที่โดนเตารีดนะคะก็การที่จะหาวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นให้น้อยที่สุดก็เลยนำมาแชร์ต่อๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะแผลที่โดนเตารีดนั้นมีลักษณะบวมแดงส่วนมากก็เป็นแผลที่ไม่ค่อยลึกแต่เมื่อโดนเตารีดแล้วนะคะก็จะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือบางกรณีก็จะมีแผลที่เป็นลักษณะผุพองร่วมด้วยนะคะวิธีการรักษาแผลลักษณะแบบนี้ก็คือให้ใช้น้ำสะอาดราดแผลหรือว่าแช่มือในน้ำสะอาดอย่างน้อยประมาณ10นาทีค่ะหรือจนกว่าอาการแสบร้อนนั้นจะหายไปใช้ผ้าสะอาดซับแผลให้แห้งนะคะโดยไม่ต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้เปิดแผลเอาไว้แบบนั้นนะคะรักษาแผลด้วยการทายาสำหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วหรือจะใช้สมุนไพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำสมุนไพรใกล้ตัวที่ช่วยรักษาแผลน้ำร้อนรั่วผิวไหม้ลักษณะแบบนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะและถ้าหากว่ามีอาการปวดแผลสามารถที่จะทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าแผลที่โดนเตารีดเป็นแผลใหญ่เป็นแผลผุพองหรือมีลักษณะที่แตกออกมาให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ปิดด้วยผ้าปิดแผลแต่แนะนำว่าให้ใช้ผ้าก๊อซแทนนะคะแล้วก็ควรทำแผลวันละ1ครั้งด้วยค่ะทั้งนี้แผลที่โดนเตารีดนะคะโดนน้ำได้เพียงแต่ว่าห้ามใช้น้ำเย็นจัดน้ำแข็งหรือว่าน้ำแช่น้ำแข็งหรือว่าเจลที่เป็นเจลเย็นบรรเทาอาการแสบร้อนนะคะรวมทั้งห้ามยุ่งกับแผลค่ะไม่ว่าจะเป็นการดึงผิวหนังที่หลุดลอกออกการเจาะแผลที่มีลักษณะพองให้น้ำออกมาลักษณะแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การใช้ผ้าที่มีขนหรือว่าสำลีปิดแผลค่ะเพราะอาจจะทำให้ขนจากสำลีนั้นติดหรือผ้าขนหนูนั้นติดแผลได้และที่สำคัญนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ลักษณะเบาสบายไม่สัมผัสโดนกับแผลโดยตรงด้วยนะคะแผลที่โดนเตารีดจะทำอย่างไรให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดใช่ไหมคะโดยปกติแล้วแผลที่โดนเตารีดก็จะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆสามารถใช้ยารักษารอยแผลเป็นหลังจากที่แผลของคุณนั้นหายสนิทนะคะและใช้ได้แต่ในกรณีที่แผลโดนเตารีดแล้วเป็นแผลใหญ่ๆผิวหนังที่ออกมาใหม่อาจจะเกิดเป็นแผลเป็นนูนหนาได้ค่ะซึ่งเราสามารถป้องกันการเกิดแผลเป็นลักษณะแบบนี้ได้โดยการใช้ถุงผ้ายืดหรือว่าผ้ายืดชนิดม้วนพันแผลไว้ตลอดเวลาแม้ในช่วงเวลาที่นอนหลับนะคะและจะถอดออกก็ต่อเมื่อคุณอาบน้ำค่ะทั้งนี้ก่อนใส่ผ้ายืดควรรอให้แผลที่โดนเตารีดนั้นหายก่อนนะคะแล้วค่อยพันผ้ายืดก็คือทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำแล้วก็สบู่ซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดค่ะทาครีมรักษาแผลที่รอยแผลนวดเบาๆนะคะที่แผลเป็นเพื่อที่จะให้ครีมนั้นซึมซาบเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นสวมผ้ายืดนะคะหรือว่าผ้าพันลักษณะยืดๆที่ผ้าพันเวลาที่เราปวดข้อเท้าเนี่ยแหละค่ะรัดให้แน่นเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลที่เป็นลักษณะนูนหนานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะควรทำความสะอาดผ้ายืดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆแล้วก็ล้างน้ำจนสะอาดบิดพอหมาดๆนะคะนำผ้ายืดตากในที่ร่มที่มีลมโกรกได้ดีแทนที่จะนำไปตากแดดค่ะเพราะว่าความร้อนนั้นอาจจะทำให้ผ้ายืดเสื่อมสภาพไวกว่าที่ควรนะคะและจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแผลลักษณะแบบนี้จะมีอาหารที่ไม่ควรทานใช่ไหมคะ
เราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะโดยที่ควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือเนื้อไก่เนื้อปลานมถั่วแล้วก็ผักนะคะรวมถึงผลไม้ต่างๆที่มีวิตามินซีสูงๆด้วยเพื่อช่วยให้แผลของคุณนั้นหายเร็วและยังเป็นการสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
9: นายพัฒนาพรหมพรรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่า ปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
10: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมส์รอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์นอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตี

0: ื่อตัวเองอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกันยศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาป้ากันในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยปรัด6040นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพองนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่24ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับจะอยู่ในพื้นที่ตอนล่างของภาคเหนือนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศดูทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กันยายนนะครับวันนี้กับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้มีการจวนนะครับชมดาวศุกร์สว่างที่สุดในช่วงค่ำวันนี้นะครับ22กันยายน2569ซึ่งก็เป็นปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากฟ้าใสไร่ฝนก็จะเห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วไทยนะครับซึ่งทางด้านของนายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้อำนวยการขออภัยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสดร.ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงค่ำของวันนี้นะครับ22กันยายน2569ดาวศุกร์ก็จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งสว่างที่สุดปรากฏสว่างเด่นชัดทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลา 19:40 นซึ่งคาดว่าจะมีค่าอันดับความสว่างปรากฏถึง -4.6 ยิ่งค่าติดลบนักวัตถุก็ยังมีความสว่างมากนะครับหากดูผ่านกล้องโทรทัศน์ก็จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์นอกจากนี้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าว

ยังมีดาวสไปกาและก็ดาวพุธปรากฏทัดลงมาใกล้ขอบฟ้าหากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีนะครับก็สามารถที่จะดูความสวยงามของดาวศุกร์และก็วัตถุฟ้าต่างๆได้ด้วยตาเปล่าซึ่งดาวศุกร์สว่างที่สุดก็เป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่และก็โคจรจากโลกในระยะที่เหมาะสมนะครับจึงปรากฏความสว่างมากบนท้องฟ้าสำหรับในช่วงอื่นถึงแม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่าแต่ด้วยตำแหน่งที่อยู่ห่างจากโลกความสว่างจึงลดลงตามไปโดยเมื่อสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ก็จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวเสมอนะครับเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์วงในโคจรรอบดวงอาทิตย์ใกล้กว่าโลกนะครับทั้งนี้นะครับประเทศไทยหากเห็นดาวศุกร์ทางที่ตะวันตกในช่วงหัวค่ำมักห้องว่าดาวประจำเมืองหากเห็นดาวศุกร์ทางที่ตะวันออกในช่วงเจ้ามืดมักห้องกันว่าดาวประกายพฤกษ์หลังจากนี้นะครับดาวศุกร์ก็จะปิกมาปรากฏสว่างที่สุดแถมเตือนหนึ่งซึ่งเป็นข้างที่สองของปีนี้นะครับในช่วงเจ้ามืดของวันที่27 พฤศจิกายน 2569ปรากฏสว่างเด่นเห็นชัดด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 3:40 นจนดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับที่ทางสดร.นะครับได้มีการเชิญชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดนะครับในช่วงค่ำวันนี้นะครับ22 กันยายน 2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จ่ายไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้จ่ายไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้จ่ายไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะครับก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40เพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางและก็พยุงกำลังซื้อนะครับโดยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569นะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40และก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้พันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569แห่ม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับได้300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับในเดือนตุลาคม2569ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40เพิ่มเติมโดยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40อยู่ในปัจจุบันและก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เดิมและก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับสำหรับในเรื่องของการแจ้งสิทธิ์ภาครัฐมีการสนับสนุนเงินในอัตรา 60% บ่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและก็บ่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการซึ่งประชาชนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งใจผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569หรือว่าขออภัยนะครับหรือว่าผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform โดยสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับซึ่งมีการอนุมัติเพิ่มเติมแหม 1,000 บาทนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะใจในระยะเวลา2เดือนตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ส่วนผู้ที่เป็นผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ก็จะได้เพิ่มไปแหม700บาทและก็จากเดิมแหม300บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทก็จะได้รับในเดือนตุลาคม2569นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงาน แต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางกฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีข่าวสารเกี่ยวกับทางกฟผ.ได้จับมือกับ USTDA เร่งศึกษาความเป็นไปได้โรงไฟฟ้า SMR เสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ร่วมกับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USTDA หลังมีการลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนภายในงาน GATTEC 2026เวทีพลังงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการศึกษาจะครอบคลุมการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ข้อกำหนดด้านกฎหมายและกฎระเบียบตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นหากมีการนำเทคโนโลยี SMR มาใช้ในอนาคตปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ขณะที่ประเทศยังต้องรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเทคโนโลยี SMR จึงถูกมองว่าเป็นแห่งหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงปล่อยคาร์บอนต่ำใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อยกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบเพื่อมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ทันสมัยยิ่งขึ้นการศึกษาตัวนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายหนักขึ้นทั้งในด้านของความเหมาะสมของเทคโนโลยีต้นทุนการพัฒนาและแนวทางการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนับเป็นแห่งหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับการเติบโตของประเทศและสนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดในระยะยาวอย่างสมดุลและก็อย่างยืนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำมือทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางกรมอุทยานได้มีการร่วมหารือผบ.ทอ.นะครับเดินหน้าโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3นะครับบนยอดดอยอินทนนท์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนโดยนะครับซึ่งทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชพร้อมด้วยนายนรินทร์ประทวนชัยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้อำนวยการขออภัยนะครับผู้บัญชาการทหารอากาศและก็คณะผู้บริหารกองทัพอากาศในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3นะครับซึ่งการหารือดังกล่าวนะครับก็เป็นการพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุนพพระเมธินีดลและก็นพพลภูมิสิริภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกองทัพอากาศอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญนะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็บำรุงบวรพระพุทธศาสนาตลอดจนการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิด หลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
6: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้การตำรวจตรียุทธนาแพรดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังนั้นว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งศิรินาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับต

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไปและจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
0: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำหนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะ

0: ื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
4: ้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
5: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
6: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5 มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053-271-470ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราบอกว่าเรามีนัดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับเพลงแรกในรายการคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้เพลงเพราะจังเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงโปรดของแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ผู้จัดนะคะไม่เหงานะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะแพทย์หญิงสาวรินทร์พเดิมปราศสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าแพทย์หญิงสวรินทร์พเดิมปราศนะคะท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่หรือ เรียกชื่อเล่นว่าคุณหมอเอิญนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับคุณหมอเอิญค่ะค่ะคุณหมอเอิญค่ะวันนี้ที่คุณหมอให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของสมองเสื่อมไม่ได้มีแค่ลืมรู้ทันเข้าใจเมื่อไหร่ไปหาหมอนะคะโอ้โหเป็นหัวข้อที่น่าติดตามมากๆเลย เพราะว่าจริงๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านตอนนี้นะคะอาจจะมีการลืมบ้างเนาะนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับคุณหมอนะคะว่าลืมแค่ไหนนะคะที่จะต้องไปหาคุณหมอลืมแค่ไหนที่จะเรียกว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นผู้จัดเนี่ย ก็ลืมบ่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องขอคำแนะนำจากคุณหมอนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอนะคะหรือว่าแพทย์หญิงสวรินทร์พเดิมปราศนะคะท่านเป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองนะคะซึ่งวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันเหมือนกันอะไรยังไงนะคะอยากให้คุณหมอเอิญได้พูดคุยถึงในเรื่องประเด็นนี้ด้วยค่ะค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็เรื่องแรกเลยนะคะก็อยากจะมาพูดก่อนว่าคำว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันไหมเพราะหลายๆคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าอุ้ยคนไข้ที่มาด้วยอาการหลงลืมเนี่ยจะต้องเป็นอัลไซเมอร์เสมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะก็คือคำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันหมายถึงว่าภาวะที่สมองของเราเนี่ยมันทำงานถดถอยลงไปแย่ลงไปนะคะโดยที่คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นภาวะกว้างๆเป็นกลุ่มอาการกว้างๆซึ่งกลุ่มอาการสมองเสื่อมเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุโดยที่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นคำว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นคำใหญ่แล้วก็ลงลึกไปที่อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่มาด้วยอาการหลงลืมไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่อัลไซเมอร์เนี่ยเราพบบ่อยมากกว่า 60% ของคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยสาเหตุเป็นมาจากอัลไซเมอร์ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างคุ้นชินกับอัลไซเมอร์มากที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วคนไข้ที่มาด้วยภาวะสมองเสื่อมเนี่ยแพทย์เองเนี่ยก็ต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสมรรถภาพสมองเพิ่มเติมดูด้วยว่าต่ำกว่าเกณฑ์จริงไหมอย่างที่พี่ต้อมบอกตอนแรกว่าหลงลืมเนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือยังเป็นอัลไซเมอร์หรือยังเนี่ยจริงๆก็คือจะต้องมีการมาตรวจกันอีกทีนึงว่าคะแนนเนี่ยมันตกกว่าเกณฑ์จริงไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็หาสาเหตุโดยที่สาเหตุแรกๆเนี่ยเราต้องหาสาเหตุที่มันสามารถแก้ไขได้ก่อนเช่นบางคนมีภาวะไตวายบางคนมีภาวะไทรอยด์ต่ำขาดวิตามินบางอย่างเช่น B12 เนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการเหมือนอาการหลงลืมอาการเหมือนสมองเสื่อมมาได้แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าเกิดเจอความผิดปกติเนี่ยเราก็ให้การรักษาไปตามสาเหตุนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเอ็กซเรย์สมองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น CT scan หรือ MRI เนี่ยก็อาจจะเห็นชัดกว่าว่ามีก้อนมีเลือดหรือมีเรื่องของโพรงน้ำในสมองโป่งพองหรือเปล่าที่มันอาจจะเป็นสาเหตุของอาการนี้นะคะถ้าสมมติเราหาทุกอย่างไม่เจอแล้วเราก็ต้องมาหาอีกทีนึงว่าแล้วสาเหตุที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเนี้ยถ้ามันเป็นสาเหตุที่รักษาไม่ได้มันมีสาเหตุจากความเสื่อมอื่นๆหรือเปล่าเช่นพวกโรคที่เจอบ่อยๆนะคะเช่นเรื่องของภาวะที่มีของเสียสะสมผิดปกติเยอะในสมองก็คือในโรคของเรื่องอัลไซเมอร์นี่เองเนาะหรือ เป็นเรื่องของเส้นเลือดก็ได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเนาะหรือเส้นเลือดสมองเนี่ยที่มันเสื่อมลงจากเบาหวานความดันไขมันต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนไข้อ่ะมีภาวะสมองเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเวลาคนไข้หนึ่งคนเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องตรวจละเอียดเลยทั้งซักประวัติตรวจร่างกายตรวจสมรรถภาพสมองตรวจเลือดเอ็กซเรย์ดูว่ามีความผิดปกติไหมถึงจะให้การรักษาเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ไปโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงได้ยาตัวนี้ทำไมเธอถึงได้ยาตัวนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีแต่อัลไซเมอร์
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่าโอ้โหได้ข้อมูลชัดเจนมากเลยค่ะคุณหมอเอิญเพราะว่าจริงๆเลยเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเราสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์มันเป็นตัวเดียวกันไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะค่ะ
1: เราก็จะมีบางคนเข้าใจผิดอีกว่าอุ้ยสมองเสื่อมแปลว่ายังเป็นไม่เยอะแต่การที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นรุนแรงจริงๆจริงๆไม่ใช่ก็คือว่าอย่างที่บอกมันเป็นคำกว้างๆคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะต้นบางคนเนี่ยก็อาจจะอาการน้อยกว่าคนไข้บางคนที่อาจจะเป็นสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองตีบที่เป็นขั้นรุนแรง

0: ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจให้ตรงกันแล้วบางคนก็แบบกลัวมากพอพูดไปคำว่าเป็นอัลไซเมอร์นี่เครียดมากเลยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นตอนระยะต้นๆเนี่ยจริงๆแล้วอาการก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรง
1: ค่ะก็วันนี้นะคะทำให้เราได้ทราบลึกตรงเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ค่ะคุณหมอเอิญค่ะก็จะได้มีการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำยังไงดีให้เราห่างไกลให้มากที่สุดเลยสำหรับการเป็นทั้งโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะโปรยหัวข้อนะคะให้คุณผู้ฟังได้ทราบเบื้องต้นแล้วแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอมาพูดคุยในประเด็นนี้แล้วคุณหมอก็จะมีทั้งคำถามถามคุณผู้ฟังด้วยถ้าคุณผู้ฟังตอบถูกก็จะได้รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านวันนี้คุณหมอเตรียมของรางวัลอะไรมาให้นะคะ
0: วันนี้ก็จะเป็นเสื้อออกกำลังกายนะคะเสื้อวิ่ง2ตัวไซส์ L นะคะสีม่วง
1: โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะก็จะได้รับชมภาพแบบไลฟ์เลยนะคะแล้วก็เห็นด้วยว่าไอ้ของรางวัลที่คุณหมอเตรียม เป็นเสื้อที่บอกสีสันสวยงามนะคะโอ้โหน่าไปใช้ออกกำลังกายใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz นะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้เพราะว่าคุณหมอนะคะมีคำถามถามคุณผู้ฟังด้วยในช่วงท้ายและเราก็ยังเปิดให้คุณผู้ฟังถามคุณหมอได้ เช่นกันนะคะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้เราทราบไปเบื้องต้นแล้วว่าเนี่ยอัลไซเมอร์นะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นสาเหต
0: ุ
1: เป็นสาเหตุ
0: หนึ่งจริงๆก็มีอีกหลายสาเหตุที่เป็นได้เหมือนกัน
1: ที่ทำให้เราเป็นโรคสมองเสื่อมมีอีกหลายสาเหตุนะคะ
0: ค
1: ่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้เราทราบละนะคะในความแตกต่างนะคะของโรคสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์แล้วหลายท่านบอกว่าได้อย่างนั้นนะโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายสาเหตุอัลไซเมอร์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในเรื่องของเส้นเลือดในสมองต่างเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วอาการค่ะของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอคะ
0: ก็จริงๆแล้วอาการของสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆมีหลายอย่างนะคะมีมาได้หลายแบบเลยแต่แบบที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของการหลงลืมอันนี้หมอไม่ค่อยห่วงเพราะว่าถ้าคนที่บ้านเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพามาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจนะคะโดยการหลงลืมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะชอบเป็นเหมือนลืมเรื่องใหม่ๆก่อนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะเริ่มลืมเรื่องเก่าๆแล้วเริ่มลืมญาติพี่น้องเรื่องเก่าๆอะไรนะคะแล้วก็อาการหลงลืมบางคนก็นึกสักพักก็นึกออกหรือบางคนก็นึกไม่ออกเลยก็มีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสมาธิด้วยเนาะแล้วอาจจะมาด้วยพูดซ้ำถามซ้ำถามแล้วถามอีกของหายบางคนเป็นเยอะๆก็กินข้าวแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ซึ่งเป็นอันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยแล้วก็จะพบในอัลไซเมอร์ด้วยทำให้คนอ่ะชอบเข้าใจว่าสมองเสื่อมเท่ากับอัลไซเมอร์เท่ากับหลงลืมนะคะแต่จริงๆมันก็มีอาการอย่างอื่นอีกเช่นอย่างในข่าวที่เราเคยเห็นกันเช่นเรื่องของการหลงทางออกไปจากบ้านกลับไม่ถูกหลงทางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งเป็นที่ที่ไม่คุ้นก็จะยิ่งหลงง่ายนะคะแล้วก็บางคนก็มาด้วยเรื่องของการกะระยะไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนมาด้วยเรื่องของสมาธิก็มีสมาธิเนี่ยแย่ลงไปกว่าเดิมนะคะเขาก็จะมาด้วยเรื่องของการที่ทำงานต่างๆอ่ะช้าลงเพราะว่าไม่สามารถจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งได้วอกแวกมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบจะมีแบบที่มาไม่ได้พบบ่อยมากเช่นมาเรื่องของภาษาเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกเช่นเรียกเป็นไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่แทนที่จะเรียกเป็นปากกาดินสอแว่นตาเงี้ยเหมือนเขาจำชื่อสิ่งของพวกนี้ไม่ได้นะคะโดยที่อาจจะยังไม่ได้หลงลืมแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาหรือเป็นเรื่องของการพูดติดขัดเออติดอ่างอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าต้องเทียบกับว่าสมัยก่อนเขาเป็นคนพูดคล่องแล้วมาตอนเนี้ยเขาถึงเป็นติดอ่างไม่ได้เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่เด็กๆนะคะอันนี้ถึงจะคิดว่าอาการนี้เป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือบางคนเป็นเรื่องของการวางแผนที่แย่ลงหรือการทำงานที่ซับซ้อนแย่ลงเช่นบางคนเนี่ยเคยเป็นโปรแกรมเมอร์เลยทำคอมพิวเตอร์ทำงานซับซ้อนได้วันดีคืนดีเอ้ยจะโทรหาภรรยาหากดเบอร์ไม่ถูกอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้จะ

0: คนนู้นคนนี้ไปแตะตัวคนเนี้ยก็เป็นได้แต่อาการนี้อาจจะดูยากนิดนึงแล้วต้องแยกกับอาการทางจิตเวชด้วยหรือพวกอาการซึมเศร้าอีกด้วยนะคะโดยที่อาการเหล่านี้เมื่อไหร่ที่เราจะแบบสงสัยแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการหลงลืมปกติหรือเป็นการเสียสมาธิปกติแล้วก็คือเราจะดูว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มกระทบชีวิตประจำวันเริ่มเสียฟังก์ชันและเริ่มทำงานไม่ได้หรือเริ่มมีการทำงานที่ผิดพลาดอันนี้เราต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าอาการนี้มันไม่ได้เป็นอาการตามวัยแล้วนะมันเริ่มเป็นอาการที่เริ่มกระทบชีวิตประจำวันแล้วน่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่านะคะเราก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นอาการที่เริ่มต้นที่มาได้เนาะและพอคนไข้สมองเสื่อมที่เริ่มเป็นเยอะๆแล้วค่ะอันนี้จะมีอาการทางอารมณ์พฤติกรรมจิตใจตามมาก็คือเช่นวุ่นวายละที่เราเจอบ่อยๆเลยเดินอยู่ในบ้านเดินไม่หยุดหรือตื่นมากลางค่ำกลางคืนมาค้นข้าวค้นของเนี่ยนะคะบางคนก็เริ่มมีเรื่องของวิตกกังวลมีหูแว่วมีภาพหลอนบางคนก็มีอาการหึงหวงขึ้นมาว่าอุ้ยสามีจะไปมีชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาการพวกเนี้ยก็เจอร่วมกับภาวะสมองเสื่อมได้เช่นเดียวกันยิ่งคนที่ความรุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรงเยอะเนี่ยค่ะอาการพวกนี้ก็จะเจอได้เยอะเลยที่มาร่วมกัน
1: อันนี้ก็คืออาการของภาวะสมองเสื่อมนะคะที่คุณหมอเล่าให้เราฟังนะคะคราวนี้คุณหมอคะคราวนี้พอหลายท่านอาจจะฟังแล้วเราไม่อยากจะไปหาคุณหมอที่เป็นระยะปานกลางแล้วอะดูเหมือนกับว่ามันจะไปไกลแล้วเอาแค่เริ่มต้นแล้วขอไปพบคุณหมอก่อนอันนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็เริ่มต้นยังไงบ้างนะคะ
0: ก็อย่างที่หมอบอกถือว่าถ้ามีอาการและหรือเราเริ่มกังวลแล้วว่าเอ้ยเราเหมือนเราสมองเรามันดูช้ามันดูเหมือนเราหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็มาที่โรงพยาบาลได้เลยก็อย่างที่หมอบอกว่าหมอก็จะมีการซักประวัติดูว่าเอ้ยอาการเริ่มต้นเป็นยังไงมันเริ่มกระทบชีวิตประจำวันไหมนะคะตรวจร่างกายดูว่าไม่มีตรวจร่างกายดูว่าเอ้ยมันมีคล้ายๆหลักฐานที่ทำให้นึกถึงภาวะสมองเสื่อมชนิดไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงอันที่สำคัญเลยที่จะแตกต่างจากโรคทั่วไปก็คือเราจะตรวจสมรรถภาพสมองก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยทำแบบทดสอบสมองเลยเราก็ดูว่าคะแนนอะตกกว่าเกณฑ์ไหมคือซึ่งเกณฑ์อะก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาด้วยว่าการศึกษาเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราก็พอมาดูแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคะแนนยังไม่ตกเกณฑ์เลยยังดูดีมากๆยังไม่รบกวนชีวิตประจำวันยังใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแล้วอาจจะติดตามดูไปเรื่อยๆก่อน3เดือน6เดือนมาตรวจทีอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนตกเกณฑ์ละอันเนี้ยเราก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการหาสาเหตุและก็ที่พูดไปตอนแรกก็คือตรวจเลือดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะพอเจอสาเหตุก็เริ่มการรักษา
1: ค่ะดังนั้นนะคะก็สมมุติว่าไปเข้ารับการตรวจละอย่างนะคะที่คุณหมอบอกก็คือตรวจละเอียดแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นค่ะคุณหมอค่ะเป็นวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเราจะรักษาได้ไหมคะรักษาจะหายหรือเปล่าค่ะ
0: ก็ตอนนี้การดูแลรักษาภาวะสมองเสื่อมเนี่ยแบ่งหลักๆเลยเนี่ยเป็น2ประเด็นนะคะก็คือเป็นแบบใช้ยาซึ่งเป็นหน้าที่ของหมอเนาะการใช้ยาการที่2คือการปรับพฤติกรรมซึ่งเป็นอันที่สำคัญที่คนทางบ้านเนี่ยจะช่วยได้ในส่วนนี้แล้วเป็นส่วนสำคัญเลยในการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมนะคะมาดูในส่วนการรักษาการให้ยาก่อนนะคะก็ต้องหาสาเหตุก่อนเนาะว่าสาเหตุเป็นจากอะไรแล้วหมอก็จะพิจารณาเองว่ายาตัวไหนจะเหมาะกับสาเหตุนั้นๆ นะคะยาเนี่ยแบ่งหลักๆตอนนี้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยคือยาที่ช่วยประคับประคองเรื่องของสมรรถภาพสมองของความจำนะคะมันเหมือนซึ่งยากลุ่มนี้ก็คือจะช่วยชะลอเรียกว่าแค่ชะลอไม่หายขาดชะลออาการของคนไข้ให้เสื่อมให้แย่ช้าลงนะคะอันนี้คือยากลุ่มแรกซึ่งมีหลายตัวแต่ละตัวก็ต้องดูอีกว่าคนไข้รับประทานได้ไหมมีข้อห้ามอะไรไหมมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังไหมนะคะยาอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นยารักษาอาการทางอารมณ์และพฤติกรรมที่หมอบอกไปตอนแรกว่าพอคนไข้เริ่มเข้าสู่สเตจที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยจะมีอาการพวกนี้ตามมาได้ยาพวกนี้ก็จะเป็นซึ่งอาการกลุ่มนี้ค่ะเป็นอาการที่ค่อนข้างรบกวนญาติมากกว่าอาการเรื่องความจำด้วยซ้ำเนาะซึ่งก็จะมีถ้าคนไข้คนไหนที่มีอาการเยอะแล้วเราใช้แบบไม่ใช้ยาใช้ทางปรับเปลี่ยน สิ่งแวดล้อมแล้วยังไม่

0: ดีเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มให้ยากลุ่มนี้ก็คือเป็นยาที่รักษาอาการทางอารมณ์พฤติกรรมขึ้นมานะคะยากลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นยากลุ่มใหม่นะอันนี้เพิ่งคุยกับพี่ต้อมตอนที่ก่อนจะเข้ารายการค่ะจะมียากลุ่มใหม่เนี่ยเป็นยาที่จะไปกำจัดตัวขยะในสมองเนี่ยที่มันทำให้เกิดโรคเนี่ยออกนะคะแต่ตอนนี้ยากลุ่มเนี้ยเราให้ได้เฉพาะเรามีรักษาเฉพาะขยะที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ในกลุ่มที่เราสงสัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีการตรวจทั้งตรวจเลือดตรวจน้ำไขสันหลังหรือเอ็กซเรย์สมองแบบละเอียดนะคะว่าสาเหตุของคนไข้เนี่ยเป็นจากอัลไซเมอร์แน่ๆเราก็ดูว่าไม่มีข้อห้ามในการให้ยาเราก็จะให้ยากลุ่มนี้ซึ่งเป็นยาที่ไปกำจัดคราบขยะพวกนี้ออกจากสมองซึ่งก็จะช่วยชะลอตัวโรคและไม่ใช่ชะลอแค่อาการแล้วจะช่วยชะลอตัวโรคเนี่ยให้การเสื่อมของตัวโรคเนี่ยช้าลงไปแต่ยาตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นยากลุ่มที่ค่อนข้างใหม่อาจจะมีการให้เนี่ยในถ้าในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีการให้ในโรงเรียนแพทย์อยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็มีในโรงพยาบาลใหญ่ๆบางโรงพยาบาลนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเราจะเข้าถึงยากลุ่มนี้ได้มากขึ้นยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะถือว่าเป็นข่าวดี
0: ใช่แล้วก็อันนี้คือการรักษาโดยให้ยาอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะก็เป็นหัวใจสำคัญเลยในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกแบบจากทุกสาเหตุเลยนะคะก็คืออาจจะต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นว่าจัดบ้านให้สว่างลดของที่มันรกลุงลังที่คนไข้ที่บอกกะระยะไม่ถูกอาจจะสะดุดล้มได้เนี่ยเราก็ต้องจัดให้เรียบร้อยอาจจะติดป้ายให้ชัดเจนว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกการกระตุ้นสมองที่จะช่วยได้นะคะเช่นให้คนไข้เนี่ยเคยทำงานอะไรอยู่ได้ก็ให้เขาทำต่อไม่ใช่ทำให้หมดเลยการที่เราไปช่วยเขาทำหมดเลยเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกสมองของเขาหรือการที่ไปร้องเพลงเต้นรำเล่นดนตรีออกไปเจอผู้คนพาไปเที่ยวเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการช่วยกระตุ้นสมองได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเนาะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยก็ควรจะพูดให้สั้นๆพูดคำพูดที่เข้าใจง่ายหน่อยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโต้เถียงอันนี้เจอบ่อยมากญาติแบบพอคนไข้ลืมญาติก็บอกไม่ใช่ไปเถียงกับเขาทางที่ไปเถียงยังไงคนไข้ก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาลืมไปแล้วกลายเป็นว่าเกิดความขุ่นมัวกันเองนะคะแล้วคนไข้อ่ะถึงเขาอ่ะจำไม่ได้แต่เขารับรู้ได้ว่าตอนนี้ญาติอ่ะเหมือนเริ่มโกรธเขาแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีนะคะนอกเหนือจากดูแลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใช้การเบี่ยงเบนความสนใจไปเลยถ้าเขากำลังถามเรื่องนี้ซ้ำๆอาจจะชวนคุยเรื่องอื่นเบี่ยงเบนความสนใจไปเลยให้ชวนเขาไปทำอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หมออยากจะเน้นย้ำก็คือนอกจากจะดูแลคนไข้แล้วคนดูแลเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะถ้าเริ่มเหนื่อยล้าก็ต้องหาเวลาพักผ่อนหาคนมาสับเปลี่ยนด้วยจะได้ไม่เบิร์นเอาท์ไปอย่างเงี้ยนะคะหลักๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายท่านบอกว่าดีใจจังเลยนะคะในเรื่องของการรักษาด้วยยาที่เป็นยาตัวใหม่ที่บอกว่าสามารถจะกำจัดขยะในสมองได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ได้รับข้อมูลจากคุณหมอเอิร์นวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะได้ทราบว่าการรักษามีทั้งการใช้ยาแล้วก็แบบที่ไม่ต้องใช้ยาด้วยนะคะคราวนี้คุณหมอคะทำยังไงดีหลายๆคนไม่อยากเป็นโรคสมองเสื่อมพี่เต้าก็ไม่อยากเป็นนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาผ่านเพจสทช.PRDนะคะคุณสุรินถามบอกว่าแล้วคนส่วนมากเนี่ยที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนผอมหรือคนอ้วนแบบไหนมีแนวโน้มเป็นมากกว่ากันคือเขาถามว่าคนผอมหรือคนอ้วนที่มีแนวโน้มมากที่จะเป็นมากกว่า
0: คือจริงๆต้องบอกว่าคือปัจจัยเสี่ยงสมองเสื่อมเนี่ยจะมีทั้งแบบที่แก้ไขได้หมายถึงว่าสามารถควบคุมได้กับส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอ้วนกับผอมเนี่ยเราก็ต้องดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยแต่ถ้าให้ดีเนี่ยภาวะอ้วนเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอ่ะหมอคิดว่าถ้ามีภาวะอ้วนเองเนี่ยจะต้องพยายามควบคุมน้ำหนักและเพราะว่ามันจะมันทำให้เสี่ยงเป็นสมองเสื่อมแต่ถ้าผอมเกินไปไม่กินข้าวไม่กินปลาเลยหรือขาดโปรตีนนะคะขาดวิตามินเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งผอมไปอ้วนไปไม่ดีทั้งคู่ว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: โอ้โหนะคะคุณสุรินทร์ได้รับคำตอบแล้วนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอยากทราบมากเลยว่าแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะเพื่อให้ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่ตอบคุณสุรินทร์ไปเมื่อกี้เลยก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่แค่อัลไซเมอร์นะคะคือโดยคำรวมๆเลยของสมองเสื่อมมีแบบที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้เราคงจะต้องมาโฟกัสกันในส่วนที่ป้องกันได้เนาะเพราะว่าเป็นส่วนที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยจะช่วยซึ่งส่วนนี้โชคดีมากว่าส่วนนี้มันเป็นถึง 45% ของความเสี่ยงทั้งหมดของภาวะสมองเสื่อมนะคะหลักๆเลยนะคะในความเสี่ยงเหล่านี้สิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4พฤติกรรมหลักที่ควรทำเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอาหารนะคะอาหารเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้กินอาหารเป็น mild diet นะ mild diet เนี่ยก็คือมันเป็นการรวมคำกันของ mediterranean diet กับ dash diet นะคะหลักๆก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ปกติแหละแต่เน้นพวกผักใบเขียวถั่วธัญพืชนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะแล้วก็พวกปลาเนื้อสัตว์ก็จะเป็นปลานะคะปลาแซลมอนปลาซาดีนของเราจะมีปลาช่อนอะไรพวกนี้ที่จะมีโอเมก้า3เยอะนะคะหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะหรืออาหารเค็มเพราะอย่างที่บอกว่าสาเหตุสมองเสื่อมมันก็จะมีพวกเบาหวานความดันไขมันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องควบคุมอาหารที่จะทำให้ก่อโรคพวกนี้นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้อันที่1พฤติกรรมแรกคือเรื่องอาหารนะคะพฤติกรรมที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยมีหลายรูปแบบมีทั้งแบบแอโรบิกนะก็คือการออกกำลังกายแอโรบิกต่างๆวิ่งเดินปั่นจักรยานนะคะอันที่2คือเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะการสควอทการเกรงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็ช่วยได้นะคะอีกอันนึงที่สำคัญในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของออกกำลังกายที่ช่วยของเรื่องบาลานซ์เพื่อป้องกันพัดตกหกล้มนะคะเพราะอุบัติเหตุทางสมองทีนึงเนี่ยทำให้เกิดสมองเสื่อมได้แน่นอนนะคะอันที่3เลยก็คือเหล้าบุหรี่ต้องเลิกนะคะก็คือไม่ควรดื่มเหล้าไม่ควรสูบบุหรี่นะคะอันที่4คือเรื่องของการนอนควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงน้อยกว่านี้ก็ไม่ดีมากกว่านี้ก็ไม่ดีนะคะการนอนเนี่ยก็จะเป็นช่วยกันเป็นการเคลียร์ขยะที่ทำให้เกิดพิษต่อสมองออกไปด้วยเช่นกันนะคะ4พฤติกรรมหลักที่ควรทำบอกไปแล้วก็คือเรื่องการกินการออกกำลังกายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะเรื่องการนอนที่เพียงพอแล้วก็ต้องมี4ปัจจัยสุขภาพที่ควรควบคุมก็คือเรื่องของเบาหวานความดันไขมันแล้วก็เรื่องภาวะอ้วนนะคะที่ก็ควรจะไปพบแพทย์ตรวจร่างกายตรวจสุขภาพให้สม่ำเสมอรับประทานยานะคะควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างนึงก็พวกถ้าตาหูไม่ดีก็ควรจะแก้ไขนะคะแล้วก็ฝึกสมองที่หมอบอกไปแล้วว่าควรจะมีการฝึกสมองก็ได้เล่นเกมก็ได้เล่นดนตรีไม่อยู่คนเดียวออกไปเจอผู้คนนะคะบริหารความเครียดเรื่องของความเครียดภาวะซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนึงเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมอันสุดท้ายเลยที่หมออยากจะเน้นย้ำของคนเชียงใหม่เลยปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอย่างที่คนเชียงใหม่เจอมากกว่าภาคอื่นๆพี่ต้อมลองทายดูว่าอะไร
1: ก็เกี่ยวกับในเรื่องของอากาศหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ค่ะก็เรื่องของมลพิษก็คือมลพิษทางอากาศเนี่ย PM 2.5 เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผลักดันนโยบายนี้กันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามีผลกับทุกคนเลยจริงๆนะคะถ้าเกิดตอนนี้เราอากาศไม่ดีเนี่ยช่วงที่อากาศไม่ดีก็แน่นอนก็อาจจะไม่อยู่ในที่แจ้งเนาะปิดหน้าต่างประตูให้เรียบร้อยมีเครื่องฟอกอากาศหรือถ้าจะออกไปข้างนอกก็ให้ใส่แมสอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้
1: ค่ะโอ้โหได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยนะคะก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนะคะเรามีทั้งในส่วนของคุณหมอถามคุณผู้ฟังแล้วก็เปิดให้คุณผู้ฟังถามคุณหมอด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณหมอคะเนื่องจากว่าเราจะขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้นะคะรายงานสภาพการจราจรนิดนึงนะคะก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรารายงานสภาพการจราจรแป๊บนึงก็จะกลับมานะคะพูดคุยกับคุณหมอต่อนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะพันตำรวจตรีปริญญาศรีเมืองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการท่านผู้กับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีปริญญาครับวันนี้วันอังคารนะคะแต่ว่าไม่มีฝนเพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกว่าช่วงนี้ฝนจะลดลงละนะคะแล้วสภาพการจราจรของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสลับสอบของนักเรียนนะครับการจราจรบางส่วนก็จะเบาบางลงนะครับและเป็นประกอบไปช่วงเลิกเรียนนะครับก็จะมีที่มันการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปกตินะครับถนนแก้วนวรัตน์นะครับโรงเรียนเลิกในช่วงนี้นะครับปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับถนนแก้วนวรัตน์ถนนนิมมานนะครับถนนห้วยแก้วนะครับปริมาณรถยังหนาแน่นในช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่ของเราเร่งระบายการจราจรต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะขาออกเมืองนะครับคาดว่าใช้เวลาไม่นานคล่องตัวครับส่วนถนนเชียงใหม่ฟ้าวโชตนาฝางถนนมหิดลเจริญเมืองป่าแดดสีบัวเงินแยกสีบัวเงินนะครับการจราจรคล่องตัวครับช่วงนี้ครับผม
1: ค่ะก็หลายเส้นทางวันนี้นะคะถนนคล่องตัวเพราะว่ามีน้องๆนักเรียนเนี่ยเขามีการสลับสอบนะคะสำหรับปริญญาค่ะ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะตาเห็นว่ามีรายงานอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมคะ
2: มีในช่วงเช้าครับอุบัติเหตุนะครับช่วงเช้ามีหนึ่งรายครับผม
1: ค่ะดังนั้นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะสภาพการจราจรจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่การปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดก็จะทำให้เราขับขี่ปลอดภัยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะสวัสดีปริญญามีอะไรฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายเพิ่มเติมไหมคะ
2: ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ยังมีการขุดลอกพื้นผิวถนนนะครับถนนมณีนพรัตน์นะครับในเลนซ้ายสุดนะครับตั้งแต่ประตูช้างเผือกจนถึงแจงสีภูมินะครับอาจมีผลกระทบการจราจรนะครับควรมีการวางแผนการเดินทางครับผม
1: ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีปริญญาสีเมืองสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เราก็จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอเอิญกันต่อนะคะแพทย์หญิงสาวรินทร์พเดิมปราดนะคะค่ะก็เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณหมอเอิญค่ะตอนนี้นะคะต้องนำเรียนคุณหมอเอิญว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณสุรินทร์นะคะคุณเด่นคุณพงศักดิ์คุณสิรินันนะคะคุณฤทธิ์นะคะคุณฤทธิ์สมนามคุณสิริพรนะคะคุณพี่กุ้งนะคะคุณภัทรวรรณคุณแก้วตาบอกว่าชื่นชมคุณหมออธิบายดีมากๆค่ะข้อมูลแน่นมากนะคะคุณแก้วตาก็ชื่นชมมาด้วยคุณพี่นุรัตน์ก็สวัสดีครับคุณหมอมาด้วยนะคะคุณสิริพรนะคะบอกว่าขอบคุณคุณหมอเจ้าได้ความรู้มากเลยค่ะตัวเองก็ขี้ลืมกลัวเหมือนกันนะคะ เอาละค่ะก็มีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการทั้งผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะคุณหมอคะตอนนี้เราจะเริ่มจากให้คุณหมอถามคุณผู้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังถามคุณหมอแต่ตอนนี้ถ้าว่าคุณหมอถามคุณผู้ฟังเนี่ยคุณหมอมีของรางวัลมอบให้ด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะวันนี้คุณหมอมีให้กี่รางวัล นะคะ
0: มี2รางวัลค่ะ
1: 2รางวัลคุณผู้ฟังคะคุณหมอบอกว่าวันนี้มีเสื้อนะคะโอ้โหสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะใส่ออกกำลังกายนี่ต้องเท่มากๆเลยดังนั้นนะคะก็มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าคุณผู้ฟังจะตอบคำถามคุณหมอได้หรือเปล่าวันนี้คุณหมอถาม2คำถามเพราะมี2รางวัล นะคะง่ายๆเลยนะคะ
0: ง่ายสบาย
1: ๆค่ะ คุณผู้ฟังคะมาเริ่มต้นนะคะคุณหมอคะขอคำถามแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเตรียมความพร้อมนะ053 276 793ค่ะหลังจากที่คุณหมอถามคำถามเสร็จเชิญเลยค่ะ
0: คำถามแรกนะคะสำหรับคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นรายการนะคะคำถามแรกถามว่าสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์คืออย่างเดียวกันใช่หรือไม
1: ่โอ้โห
0: แค่นี้เลย
1: ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมนะคะเปิดสายตอนนี้ค่ะ053 276 793นะคะค่ะโอ้โหคำถามแรกนะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการเราตั้งแต่ต้นรายการต้องตอบได้แน่ๆเลยนะคะมารับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค
1: ่
3: ะ
1: แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
3: คุณนิพพรจันทร์เรืองเจ้า
1: คุณนิพพรยินดีต้อนรับค่ะคุณนิพพรค่ะคำถามแรกค่ะเชิญได้เลยค่ะ
3: อ
1: ัน
3: เดียวกันเจ้าคิดลืม
0: เดี๋ยวถามอีกทีนะคะถามอีกทีภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์คืออย่างเดียวกันแน่หรอ ใบสุดๆใบสุดๆให้ตอบอีกทีนึงค่ะให้ตอบอีกทีใช่หรือไม
3: ่คนละอย่าง
0: หรอโอเคค่ะถูกต้องค่ะ
1: คุณนิพนธ์ค่ะก็ภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะไม่ใช่อย่างเดียวก
0: ัน ใช่เธอบอกสมองเสื่อมเป็นคำกว้างๆอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเองของสมองเสื่อมเปรียบให้ง่ายๆเหมือนกับว่าเราเป็นหวัดพี่ต้อม
1: ค่ะ
0: เราเป็นหวัดเหมือนกันแต่หวัดเที่ยวนี้เราเป็นจากโควิด
1: อ
0: ย่างเงี้ยหวัดจากโควิดมันไม่ใช่แค่ว่าทุกครั้งทุกคนที่เป็นหวัดจะเป็นจากโควิดเหมือนกันก็คือคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมทุกคนไม่ได้เป็นจากอัลไซเมอร์เหมือนกัน
1: ค่ะแต่ก็ถือว่าคุณนิพนธ์ตอบถูกเน
0: า
1: ะ
0: ตอบถูกมีไหวพริบมาก
1: คุณนิพนธ์ค่ะดีใจด้วยนะคะ
0: ได้เสื้อไปวิ่งนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะค่ะคุณนิพนธ์ค่ะคำถามแรกนะคะคุณนิพนธ์ก็สามารถได้เสื้อสวยมากๆไปแล้วนะคะยังเหลืออีก1คำถามจากคุณหมอเอิญนะคะก็คุณผู้ฟังมาลุ้นกันนะว่าท่านไหนนะคะจะได้รับเสื้อตัวที่2จากคุณหมอเอิญนะคะหลังจากจบคำถามเชิญคุณหมอเอิญค่ะ
0: ข้อต่อไปนี้ก็คือคนที่ต้องฟังจนจบถึงจะตอบได้นะคะ
1: ค่ะ
0: บอกว่ายกตัวอย่างการปฏิบัติตัวห่างไกลสมองเสื่อมมา2ข
1: ้อ
0: ง่ายมากง่ายมาก
1: เปิดสายตอนนี้เลยนะคะที่053-276-793นะคะเอาล่ะค่ะนะคะก็คุณหมอบอกว่าคำถามที่2เนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างเองเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
4: ชื่อแก้วตาค่ะ
1: คุณแก้วตานะคะคุณแก้วตาค่ะพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
4: ค่ะการกินอาหารการออกกำลังกายค่ะ
0: กินอาหารต้องกินแบบไหนคะลงรายละเอียดให้นิดนึง
4: กินอาหารให้เลี่ยงไขมันเลี่ยงกินปลาทีอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะคุณแก้วตาค่ะฟังคุณหมอวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: ถูกใจมากค่ะคุณหมออธิบายแบบครอบคลุมแบบเข้าใจดีมากๆเลยค่ะ
1: โอเคเลยนะคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวคุณแก้วตาบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะขอบคุณนะคะดีใจด้วยค่ะ
0: ค
1: ่ะก็ตอนนี้นะคะโอ้โหผู้โชคดีคุณนิพาพรคุณแก้วตาได้รับเสื้อสวยมากๆจากคุณหมอไปแล้วนะคะก็ในช่วงที่คุณหมอถามคุณผู้ฟังนะคะจบไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดสายให้คุณผู้ฟังถามคุณหมอบ้างนะคะคุณหมอคะแล้วเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยนะคะจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดคนที่มีภาวะคล้ายๆว่านอนกรนอย่างเงี้ยหมอก็แนะนำว่าต้องไปตรวจเพราะว่าภาวะนอนกรนเองเนี่ยก็ทำให้การนอนเราไม่ดีการนอนหลับไม่สนิทออกซิเจนไปเลี้ยงสมองตอนนอนไม่พอก็จะมีผลต่อสมองเช่นเดียวกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ให้7-9ชั่วโมงจะดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
1: ค่ะ
5: ป้าจะขอรบกวนเรียนปรึกษาคุณหมอนะคะ
1: ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
5: ป้าจะ70แล้วอีก 2-3 ปีเนาะแล้วหน่วยความจำมันเริ่มหายอะค่ะ
0: ค่ะ
5: เราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็คุณหายยังไงคะคุณป้าลองเล่าให้หมอฟังนิดนึง
5: สมมติว่าเราจะไปจริงๆนะปกติเราไม่ต้องจดโน้ตไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะก็ได้แบบครบอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งประมาณ5 เดือนที่ผ่านมาแต่ที่เราจะต้องไปซื้อ10 อย่างมันได้มา8 อย่างค่ะอันนี้คือเกิดขึ้นเป็นประจำน่าจะร่วม6 เดือนแล้วคุณหมอ
0: แล้วคุณป้านึกออกไหมว่าแบบเอ้ยเราจะไปซื้ออะไรแล้วเราซื้อไม่ครบเรารู้ตัวไหมคะ
5: มาทราบตอนถึงบ้านค่ะ
0: ก็คือถ้าสมมติคุณป้าคิดว่ามันเริ่มเป็นเยอะแล้วก็เริ่มกระทบชีวิตประจำวันของคุณป้าแล้วนะคะก็หมอก็แนะนำว่าก็คงจะต้องมาตรวจแล้วแหละว่าต้องมาตรวจกับหมอแล้วต้องมาซักประวัติละเอียดกันอีกทีนึงเราก็ต้องมาตรวจสมรรถภาพสมองแล้วว่าเอ้ยมันตกกว่าเกณฑ์ไหมดูแล้วว่าเข้าข่าย เป็นภาวะสมองเสื่อมหรือยังประมาณนี้นะคะแต่ว่าระหว่างเนี้ยระหว่างที่เรายังไม่ได้มาพบแพทย์เราจะดูแลตัวเองยังไงบ้างก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือกินอาหารเนี่ยก็ต้องพยายามกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะกินผักกินปลากินถั่วกินผลไม้หรือเรื่องอาหารหวานมันเค็มอย่างเงี้ยนะคะออกกำลังกายฝึกสมอง

0: อาจจะต้องบางคนเนี่ยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บางคนติดมือถือทำให้สมาธิเริ่มสั้นลงอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเริ่มฝึกสมาธิใจเย็นๆและสิ่งที่คุณป้าทำพอลืมใช้การจดช่วยทดแทนด้วยเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้ดีมากเพราะว่าพอเราลืมแล้วเราพยายามหาทางอื่นเพื่อจะมาแก้ไขเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานผิดพลาดได้น้อยลงเนี่ยถือว่าก็ดีมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเป็น4หลักอย่างที่ให้ทำระหว่างนี้แต่ว่าถ้ามันยังเป็นเยอะเป็นมากขึ้นหรือคนรอบตัวเริ่มทักแล้วก็มาตรวจสักทีนึงดูดีกว่า
1: ไปตรวจที่ภาคห้าได้ไหมคะ
0: ที่ไหนนะจ๊ะ
1: ที
0: ่
1: ภาคห้าค่ะ
0: ที่ภาคห้าไม่น่าได้นะคะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล
1: มีคนสวยอยู่ตรงนั้น
0: อ่
1: ะ
0: อันนี้อันนี้ไม่น่าหลงลืมแล้วอันนี้น่าจะหลงพี่ต้อมแล้ว
1: คุณหมอค่ะขอบพระคุณนะคะที่แนะนำ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มรู้สึกตัวเองแล้วไงก็แบบมันก็ไม่ไหวแล้วเราต้องเทคโนตะก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะเนาะขอบพระคุณคุณหมอมาก
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณว่านุชน่ารักมากนะคะแต่ก็ไปตรวจนะคะคือคุณผู้ฟังที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกับคุณป้านุชนะคะแล้วก็อาจจะเอ๊ะสงสัยเนาะเราก็สามารถที่จะไปขอรับการตรวจได
0: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆตามโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่ส่วนใหญ่ตอนนี้คัดกรองได้หมดแล้วก็พอคัดกรองแล้วผิดปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแทร็กการส่งต่อตามสิทธิ์การรักษาคนไข้อีกทีนึงเพื่อไปตรวจเจอพบแพทย์เฉพาะทางอีกทีนึงค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเขาคัดกรองเรื่องความจำอยู่แล้วหมอว่าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ใกล้บ้านได้เลยหรือใครจะมาที่โรงพยาบาลประสาทก็ได้ยินดีเช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเรายังอาจจะได้สักสายนึงนะหากว่าคุณผู้ฟังมีคำถามถามคุณหมอเอิญตอนนี้นะคะที่053 276 793นะคะค่ะคุณหมอเอิญคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนะอยากจะไปตรวจนะคะไปที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความสะดวกให้กับคนไข
0: ้
2: ผู้ที่มาติดต่อมีทั้งอาคารจอดรถด้วย
0: ใช่ตอนนี้ก็มีอาคารจอดรถใหม่แล้วนะคะแล้วก็มีหมอเฉพาะทางออกตรวจทุกวันนะคะในครึ่งเช้าอยากให้มาครึ่งเช้าถ้าจะมาตรวจเรื่องภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอยากให้มาเร็วหน่อยเพราะว่าต้องตรวจหลายสเต็ปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะไม่ใช่แค่เจอหมออย่างเดียวต้องไปเจอนักจิตวิทยาเพื่อประเมินสมรรถภาพสมองด้วยซึ่งใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดกันบางคนเนี่ยพอไม่เจอหมอสักทีเพราะว่าให้ไปวนที่นู่นที่นี่ที่นู่นกว่าจะเข้าห้องหมอเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเพราะว่าหมอเองต้องได้ข้อมูลหลายๆอย่างในการที่จะช่วยวิเคราะห์อะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้ถ้าที่โรงพยาบาลประสาทให้มาครึ่งเช้ามาเช้าหน่อยเพื่อจะได้ตรวจให้ครบถ้วน
2: ค่ะค่ะได้คำถามสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: เ
3: พ
2: ิ่
3: งทราบแล้วก็คุณหมอด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณป้ากัลยาเชิญค่ะค่ะอ
3: ยากจะปร
2: ึ
3: กษาว่าตอนนี้ป้าก็อายุ76แล้วแล้วทีนี้มันแบบมันลืมมากๆเลยอะค่ะแต่พอเห็นแล้วก็จะจำได
0: ้
3: ค่ะมันเกิดจากการกินยาจิตเวชมากไปหรือเปล่าคะ
0: ต้องอาจจะต้องมาประเมินอีกทีนึงค่ะคุณป้าคือหลักคือถ้าต้องมาประเมินอีกทีนึงต้องมาดูอีกทีนึงว่าโรคจิตเวทที่เป็นโรคอะไรยาที่กินอยู่เป็นยายังไงลักษณะอาการของคุณป้าเนี่ยมันเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ที่จากสาเหตุที่เกิดจากยาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดคุณป้าบอกแค่นี้ข้อมูลมันอาจจะยังไม่เยอะพอหมออาจจะยังวิเคราะห์ได้ยังไม่ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วในคนไข้เองที่บางคนเนี่ยที่มีอาการจิตเวทเยอะอยู่เนี่ยเราจะไม่ประเมินสมรรถภาพสมองเพราะเราคิดว่านับตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ไปรักษาทางจิตเวชควบคุมอาการให้ดีก่อนแล้วค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าตกเกณฑ์จริงไหมนะคะแต่คุณป้าถามว่าเป็นจากยาหรือเป็นจากโรคไหมเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจอีกทีนึงค่ะคุณป้า
2: ค่ะก็ดังนั้นก็แนะนำคุณป้ากระยาพบแพทย์เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะนำยามาด้วยเนาะดีไหมคะคุณป้ากระยานะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะก็ทราบว่าเมื่อวานนี้นะคะ21กันยายนเป็นวันอัลไซเมอร์โลกด้วย
0: ใช่
2: ไหมคะค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังก็ชมคุณหมอเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ที่มีประโยชน์ดีมาก

0: เลยนะคะค่ะค่ะคุณหมอคะก็โหเสียดายจังเลยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็นิดนึงทราบว่าทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะจะครบรอบ58ปี
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอยากให้คุณหมอบอกเรื่องนี้ด้วยดีไหมคะค่ะ
1: ก็ปีนี้นะคะโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็ครบรอบ58ปีนะคะโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองนะคะและไขสันหลังนะคะก็อย่างครบวงจรเลยนะคะโรคสมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตกนะคะหรือว่าเป็นโรคพาร์กินสันโรคสมองเสื่อมต่างๆนะคะโรคลมชักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางศัลยกรรมก็จะมีเรื่องการผ่าตัดทั้งสมองแล้วก็ไขสันหลังเองนะคะแล้วก็ดูแลอย่างครบวงจรนะคะณตอนนี้นะคะก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็มาเข้ารับบริการได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่จอดรถก็โห
1: ตอนนี้ก็มีที่จอดรถใหม่แล้วกว้างแต่ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะทางรายการนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแพทย์หญิงสาวรินทร์พเดิมปราดนายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะ
1: คะ
0: มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทราบว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็จะมีคุณหมอนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์มาร่วมในรายการเป็นประจำด้วย
1: ค
0: ่ะต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะครบรอบ58ป
1: ี
0: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในวันที่24กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมีจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสมองเสื่อมที่โรงพยาบาลเล็กๆน้อยถ้าใครสนใจก็ไปถามข้อมูลไปคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะคะ
1: ค
0: ่ะคุณหมอคะขอบพระคุณค
1: ่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากลาคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
7: นายศิหาศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
8: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตะรอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการฐานพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวลุ่มน้ำสแกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Timeก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงทางเพจ Facebook ด้วยนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดทางสวทเชียงใหม่ PRD สามารถเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้รวมถึงฝากช่องทางข่าวสารนะคะ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตันกิติชัยนะคะวันนี้มีเรื่องราวมากมายเลยที่อยากจะมาบอกเล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนกิจกรรมต่างแล้วก็มีเรื่องวิสาหกิจชุมชนนะคะรวมถึงการจัดงานที่จะมีเกี่ยวกับการมาเพิ่มศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการของการเกษตรนะคะซึ่งก็จะมีงานตลาดสีเขียวแล้วก็มีสไตล์ร้านนามีการรวบรวมสินค้าบริการที่เน้นสุขภาพแล้วก็วิถีทางธรรมชาติด้วยวันนี้เราได้เรียนเชิญทางด้านคุณสิริพลเพ็งโฉมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดเครือข่ายห้วยทรายสร้างสรรค์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมในการกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะโอ้โหมีการเข้าไปพูดคุยกันหลากหลายงานเลยนะคะที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องของการเกษตรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วรวมถึงตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของเยาวชนเป็นการเปิดพื้นที่สร้างความปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนมีการจัดทำโครงการหลายโครงการเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการปิดเทอมสร้างสรรค์ด้วยนะคะโครงการนี้เริ่มมาได้ยังไงคะ
1: ต้องบอกก่อนนะครับว่า เราเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะ เราเริ่มจากธุรกิจเกษตรครับเราเริ่มจากพาร์ทธุรกิจโดยเฉพาะเลยเนาะ แล้วก็เรามีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนก็คือสสส.นี่เองนะครับที่ทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับผ่านองค์กรต่างๆอย่างมอส.มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์นะครับให้เราได้มาทำกิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ครับผมซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ที่เราจัดขึ้นนะครับโดยกิจกรรมเนี่ย เราจัดกับกลุ่มเด็กในตอนนี้เราจัดกับกลุ่มเด็กในพื้นที่ของตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนาะครับเป็นหลักที่ผ่านมาเนาะก็ค่อนข้างมีหลากหลายกิจกรรมมากๆครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยเกิดความกล้าแล้วก็ความสบายใจในการพูดคุยในการแลกเปลี่ยนรวมถึงความสนุกสนานแล้วก็เบาใจในการทำกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับ
0: เห็นว่ามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยที่เป็นกระบวนการจิตวิทยาป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากทั้งแอลกอฮอล์บุหรี่แล้วตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะรวมถึงยาเสพติดด้วยเห็นมีโครงการหลายโครงการเลยทั้งโครงการศิลปะบำบัดโครงการเกี่ยวกับการทำเกษตรปลูกผักนะคะหรือเป็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พลังทำอาหารกันโอ้โหอยากจะให้เล่าสักนิดนึงว่ากิจกรรมแต่ละอย่างแล้วก็ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
1: ครับค่ะจริงๆกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายมากนะครับซึ่งทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราฟังเสียงเด็กๆก่อนนะครับว่าเด็กๆในพื้นที่เราสนใจเรื่องอะไรหลายๆคนสนใจเรื่องธรรมชาติหลายคนสนใจเรื่องศิลปะเรื่องอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามมาออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของเด็กๆเนาะเด็กก็จะได้เข้าร่วมอย่างกิจกรรมที่เป็น ตัวที่เขาสนใจเนี่ยครับก็อย่างศิลปะบำบัดที่เป็นภาพพิมพ์แสงอาทิตย์ภาพพิมพ์แสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเอ้ยในชุมชนของเขาเนี่ยมีต้นไม้ใบหญ้าอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วเอาต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นนะครับมาทำเป็นงานศิลปะเป็นภาพพิมพ์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเคมีที่มีประโยชน์เนาะที่ก่อประโยชน์ซึ่งการทำภาพพิมพ์แสงอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นรายได้เสริมของเขาได้ด้วยทำทั้งโปสการ์ดทำทั้งที่ขั้นหนังสืออย่างเงี้ยครับคล้ายๆงานแบบงานย้อมผ้าเนาะงานมัดย้อมอะไรเงี้ยครับพอชิ้นงานเนี่ยเป็นชิ้นงานที่สามารถเสร็จได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนั่นคือผลงานชิ้นเล็กๆของเขาที่ได้เอาไปอวดคนที่บ้านอะไรเงี้ยครับรวมถึงวุ้นแฟนซีเนี่ยวุ้นแฟนซีก็เป็นการเอาพืชสมุนไพรในชุมชนเนี่ยครับมาสกัดสี แล้วเอาไปใส่ในวุ้นทำให้ตัววุ้นมีความน่าสนใจขึ้นมาเนี่ยครับตัวกระบวนการทำเนี่ยไม่ยากอยู่แล้วแต่ว่าการเล่าเรื่องราวการนำเสนอของเด็กๆนะครับกับกลุ่มผู้ปกครองร่วมกันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการพูดคุยระหว่างกลุ่มเด็กนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเกิดความสบายใจเนาะ เรามีคอนเซปต์ครับแค่เล่าก็เบาใจก็คืออยากให้ทุกคนกล้าเล่ากล้าพูดเนาะพอพูดมาแล้วจะได้สบายใจเพราะเด็กๆรู้สึกสบายใจเขาจะมีจินตนาการมากขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลตำบลห้วยทรายที่หัวหน้าส่วนศูนย์เล็กๆศูนย์เล็กๆนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยให้เราเข้าไปทำกิจกรรมกับกลุ่ม เด็ก อนุบาลช่วงเด็กอนุบาลแล้วก็เตรียมอนุบาลเนี่ยครับในการให้เขาได้เรียนรู้คืออันนี้ก็น่าแปลกใจมากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะรู้จักต้นไม้บางคนรู้จักเยอะกว่าผมอีกหยิบขึ้นมาให้ดูเฮ้ยอันนี้ต้นนี้มีที่บ้านเขาอะไรเงี้ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนมันเกิดการทบทวนมันเกิดทำให้เขารู้ว่าพื้นที่บ้านเขามันมีของที่มันน่าสนใจนะมีความเขาสามารถภูมิใจได้ว่าเอ้ยที่บ้านเขามันมีอันนี้ที่มันมีประโยชน์นะมันกินได้นะมันปลูกง่ายด้วยแล้วก็ชวนคนในบ้านเนี่ยมาทำด้วยกันเอาเก็บมาทำครัวทำอาหารร่วมกันในครัวอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับ
0: ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยที่น่าสนใจ
1: อ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหญ่ของเราเมื่อปีที่แล้วครับเป็นกิจกรรมเราใช้ภาพรวมก็คือแค่เล่าก็เบาใจอันนี้คือเรา ดึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับร่วมกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับที่มีความเสี่ยงหรือเข้าถึงความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับมาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นไพ่จิตวิทยาการเล่นกิจกรรมทางการเกษตรเนี่ยครับที่ทำให้เหมือนอุ้ยสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยครับให้กลุ่มผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเนาะแล้วก็เด็กๆได้แลกเปลี่ยนกันทำให้พวกเขามีความสบายใจในการพูดคุยแล้วก็สร้างกิจกรรมใหม่ๆคือปกติแล้วเรียนเสร็จหรือว่าช่วงวันหยุดไม่รู้จะทำอะไรนั่งเล่นแต่มือถือหรือว่าไปอยู่แต่เพื่อนในพื้นที่เสี่ยงๆอะไรเงี้ยเราก็ในกิจกรรมแค่เล่าก็เบาใจของมอสเนี่ยครับเราก็สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้คนในชุมชนได้มาร่วมกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเขารู้ว่ามันมีพื้นที่ที่เขามาเล่นได้พื้นที่ที่เขาคุยได้อย่างเต็มที่ไงครับมันก็นำมาสู่เรื่องของแค่เล่าก็เบาใจเวลาเขามีปัญหาเวลาเขาเครียดหรือว่าเวลาเขาหาทางออกไม่ได้หรืออยากจะมีรายได้เงี้ยเขาก็จะกล้าเดินมาหาเรากล้ามาคุยกับเรามากขึ้นอย่างเงี้ยครับว่าเอ้ยเพราะถ้ามาคุยกับพวกเราเนี่ยมันมีทางแก้นะมันมีคนช่วยนะมันมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนกันนะไม่ใช่แค่ในเวลาเรียนแต่ว่าทุกเวลาที่เขาต้องการอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายของกลุ่มห้วยทรายสร้างสรรค์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการสร้างระบบนิเวศชุมชนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ใช้ทั้งศิลปะบำบัดธรรมชาติบำบัดการรับฟังด้วยหัวใจแล้วก็เปลี่ยนความเครียดมาเป็นความสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนกันทำให้เยาวชนเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองใหม่ๆนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันลดช่องว่างระหว่างวัยเพราะว่าก็มีหลายวัยเลยที่ได้มาทำงานได้มาทำกิจกรรมด้วยกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายของจริงเลยนะคะ
1: ตอนนี้ที่อีกนิดนึงครับที่น่าตื่นเต้นก็คือพอมันทำไปได้สัก2ปีเนี่ยผู้ใหญ่ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยครับกลุ่มเทศบาลกลุ่มรพสตหรือกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยพอเห็นสิ่งที่เราทำพอเห็นสิ่งที่เด็กๆทำเด็กๆสื่อสารอะไรเงี้ยเริ่มแสดงความเห็นเริ่มอยากมีส่วนร่วมเริ่มอยากร่วมกันพัฒนาร่วมกันรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าในหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรมีข้อจำกัดของเขาหน่วยงานของรัฐจะมีข้อจำกัดของเขาซึ่งเราที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยสามารถซัพพอร์ตตรงพวกนั้นได้เนี่ยครับมันทำให้เกิดความร่วมมือแล้วจะเกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เด็กเองก็เริ่มแบบบอกความต้องการมาเรื่อยๆอยากทำหนึ่งสองสามสี่โดยเฉพาะเรื่องอยากหารายได้ในการแบ่งเบาภาระ

0: เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะคะของเด็กที่มีความสนใจแล้วบางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ต่อยอดในเรื่องของทั้งการเรียนด้วยบางคนสนใจเกษตรศิลปะหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็เห็นบอกว่าประสบความสำเร็จอยู่นะคะแล้วเห็นบอกว่าไม่ปลายปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะมีการวางแผนยังไงหรือว่าจะมีการจัดการขึ้นไหมคะ
1: เพราะว่าจริงๆตัวเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์นะครับซึ่ง ถ้าผู้ปกครองหลายๆท่านสนใจเนี่ยก็สามารถพิมพ์ใน Google หรือ Facebook เนาะปิดเทอมสร้างสรรค์ก็จะเจอเป็นเว็บไซต์ของปิดเทอมสร้างสรรค์เลยครับที่จะสามารถแบบในช่วงปิดเทอมเนี่ย จะมีการเขาเรียกอะไรระบุว่าจะมีกิจกรรมจัดที่ตำบล นี้อำเภอนี้เป็นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่สนใจจะพาเด็กไปร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ปิดเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์เองเนี่ยก็กระจายไปในหลายๆอำเภอหลายๆตำบลของเชียงใหม
0: ่
1: ในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้พัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะอาชีพทักษะศิลปะทักษะรวมถึงทักษะเกี่ยวกับความเขาเรียกอะไรเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความคิดการจัดการระบบความคิดหรือว่าการเข้าสังคมอะไรเงี้ยครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเพราะฉะนั้นในส่วนของปิดเทอมสร้างสรรค์เองเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือมีแผนที่จะไม่ทำแค่ปิดเทอมสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับก็ต้องรอฟังข่าวดีเร็วๆนี้ว่าจะขยับขับเคลื่อนยังไงนะครับแต่ว่าปิดเทอมหน้ามีแน่นอนนะครับก็ติดตามข่าวสารได้ทั้งในเว็บไซต์เพจนะครับของทางปิดเทอมสร้างสรรค์พิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยครับปิดเทอมสร้างสรรค์ครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีทั้งเด็กแล้ววัยรุ่นแล้วก็รวมถึงประชาชนในชุมชนเขาก็ชอบในงานของเกษตรนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนแล้วเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นมากมายซึ่งเด็กที่ชอบการเกษตรหรือชาวบ้านเนี่ยก็อยากที่จะเรียนรู้นะว่าบ้านเรามีอะไรดีมีสินค้าอะไรเด่นนะคะแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายด้วยซึ่งก็จะมีการจัดงานที่เกิดขึ้นนะคะเห็นบอกว่าจะมีงานโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่สู่การทำธุรกิจชุมชนเป็นล้านนากรีนแอนด์เวลเนสบาซ่าใช่ไหมคะจัดขึ้นที่กาดฉำฉาด้วยงานนี้เห็นบอกว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกัน
1: ครับอย่างที่บอกครับเราสตาร์ทจากวิสาหกิจเนาะแล้วเราค่อนข้างโชคดีที่เราพยายามเอาตัวเองไปเข้าหาแหล่งทุนที่มีประโยชน์ไม่ใช่มีประโยชน์แค่กับเราแต่ว่ามีประโยชน์กับคนในชุมชนหรือภาคการเกษตรหรือกลุ่มที่เหมือนกับพวกเราอะไรเงี้ยครับ
0: มัน
1: ซึ่งตัวโครงการนี้เป็นโครงการระยะสั้น4เดือนเนาะหนึ่งในกิจกรรมที่เรากำลังจะไปออกเนี่ยก็คือวันที่3-4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา9 โมงจนถึงบ่าย3ที่กาดฉำฉาตรงบริเวณเป็นลานหน้าร้านมีนามีข้าวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนงานก็คือลานากรีนแอนด์เวลเนสบราซ่าเราเน้นเรื่องของการเอาสินค้าของกลุ่มเครือข่ายของผู้เข้าร่วมอบรมของเราเนี่ยนะครับประมาณ70 กว่าลายนะครับประมาณ70 กว่าลายใน5 บูธซึ่งเราแบ่งบูธตามโซนของกลุ่มเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งจะมีโซน A B C D และ E นะครับซึ่งโซน A เนี่ยก็จะเป็นโซนเหนือเลยครับโซนทางฝั่งแม่อายใช้ประการโซนฝั่งข้างบนเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโซนแม่ริมโซนสันทรายสันกำแพงนะครับแล้วก็โซนใต้ก็จะเป็นดอยเต่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเครือข่ายจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงรายแพร่อะไรเงี้ยครับก็จะมาร่วมจัดแสดงในบูธนี้ด้วยซึ่งในงานเนี่ย นอกจากตัวสินค้าแล้วเนี่ยครับสินค้าจะมีค่อนข้างหลากหลายจริงๆเพราะว่าผู้ประกอบการที่มาอบรมกับเราเนี่ยมีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยจะมีทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปพร้อมรับประทานนะครับแล้วก็มีบริการนะครับได้ข่าวว่าจะมีเวิร์กช็อปทั้งที่เป็นเวิร์กช็อปชาสมุนไพรชาเพื่อสุขภาพนะครับเวิร์กช็อปกาแฟโกโก้นะครับ
0: หลากหลายมาก
1: ได้ยินแว่วๆว่าเหมือนจะมีนวดและสปาด้วยนะครับรวมถึงแบบสบู่กลิ่นทั้งหลายแหล่ที่เป็นอโรมาเป็นเรื่องกลิ่นบำบัดอะไรเงี้ยครับไปออกในงานนะครับซึ่งงานนี้จะเน้นจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็เป็นการทำรีเสิร์ชมาร์เก็ตติ้งของผู้เข้าร่วมงานของเรานะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชื้อเชิญทุกท่านนะครับที่เป็นทั้งผู้บริ

0: โภคนะครับที่เป็นผู้บริโภคอยากเห็นสินค้าของเกษตรกรที่เป็นโดยตรงเลยเป็นสินค้าเกษตรกรจากมือเกษตรกรเองจริงๆเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรนะครับเพราะว่าโครงการนี้เองเนี่ยที่ได้รับงบจาก EDC ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์เนี่ยไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยเราได้งบมาเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการเนาะเครือข่ายเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้รับการอนุได้รับความอนุเคราะห์ MOU หลักสูตรกับทางมหาวิทยาลัยฟาอิทเทิลนะครับก็ได้อาจารย์ A นะครับตัว A จริงๆสมชื่อนะครับเก่งเรื่อง AI นะครับการใช้อุปกรณ์ AI ทั้งหลายแหล่นะครับก็มาเทรนให้กับผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการก็จะได้ใช้เอามาโชว์ในงานนี้เหมือนกันนะครับวันที่3 4ตุลานี้นะครับก็ไปแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนแล้วอาจจะมีแข่งขันมีชิงรางวัลมีสะสมมีคูปองมีส่วนลดนะครับก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าจริงๆในการชำฉายเองเนี่ยก็นอกจากงานเราเนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นๆที่เป็นทั้งของฝากแล้วก็ของกินอยู่ด้วยในงานเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีแค่เราแน่นอนครับเพราะนั้นไปแล้วไม่เหงาแน่นอนนะครับ
1: หลากหลายโซนนะคะก็คือที่บอกว่าจะมีทั้งโซนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปไข่ไก่อินทรีย์มัทฉะผำนี้สมุนไพรอบแห้งลูกประคบนะคะจานใบไม้อัดธรรมชาติหลากหลายแล้วก็จะมีบูธของงานคราฟต์ด้วยภูมิปัญญาของฝากนะคะมีงานหัตถกรรมแล้วก็มีโซนเครื่องดื่มอาหารสดผักสลัดมาตรฐานของ GAP เลยไก่ประดูหางดำนะคะอันนี้ยังไม่เคยกินไก่ประดูหางดำเลยนมข้าวโอ๊ตไข่ผำโกโก้คราฟต์นะคะโอ้โหแล้วก็มีโซนที่บอกว่านวัตกรรมสุขภาพกินเป็นสกินแคร์เป็นการชิมช็อปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดเซรั่มงาขี้ม่อนนะคะก็คือโอ้โหหลากหลายจริงๆเลยซึ่งก็จะจัดงานขึ้น3และ4ตุลาคม2569ที่กาดฉำฉาลานหน้าร้านมีนาหมี่ข้าวนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงจนถึงบ่าย3เลยนะคะหลากหลายกิจกรรมที่ตอนนี้เนี่ยคนหันมาสนใจและเทรนด์เรื่องของเกษตรแล้วก็สุขภาพเนี่ยมาแรงซึ่งตอนนี้ด้านของคุณสิริพลเนี่ยก็ได้ทำเกี่ยวกับจิ้งหรีดด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้จิ้งหรีด
0: จริงๆถ้าแบ่งเป็นส่วนนะเพราะว่าจิ้งหรีดเนี่ยเป็นสินค้าเฉพาะสำหรับคนที่ทานแมลงเป็นปกติแล้วก็คนที่ไม่แพ้แมลงนะครับเป็นหน่วยงานต่างๆก็จะบอกเป็นอาหารแห่งอนาคตแต่จริงๆมันก็คืออาหารพื้นบ้านเนาะที่พวกเราทานกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับเป็นโปรตีนทดแทนครับผมซึ่งความน่าสนใจของมันก็คือมันใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยถ้าเทียบกับหมูวัวไก่เนาะที่ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของตัวจิ้งหรีดเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าตลาดต่างประเทศเองก็ยังมีความต้องการที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีแล้วก็มีความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมอย่างเงี้ยครับในส่วนของผมเองที่เราทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วเราก็เป็นแปลงใหญ่จิ้งหรีดตอนนี้น่าจะเป็นแปลงใหญ่จิ้งหรีดกลุ่มเดียวของเชียงใหม่ไม่แน่ใจของภาคเหนือหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเองในการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยก็มีอุปสรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมันมีอุปสรรคเนี่ยการรวมกลุ่มถึงสำคัญการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบการเลี้ยงการแปรรูปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นโครงการของทาง BOI CSR ครับที่ได้รับการสนับสนุน เรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการแปรรูปมหาวิทยาลัยต่างๆที่มาให้องค์ความรู้ตอนนี้สินค้าของเราที่มีออกไปจำหน่ายเนี่ยแน่นอนครับเรามีจิ้งหรีดต้มสุกแช่แข็งทั้ง3สายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีจิ้งหรีดทอดเราเรียกว่า3เกลือคือเราเอา3สายพันธุ์นั้นมาเลยเผื่อใครไม่รู้จักสดิ้งนะก็จะได้เห็นตัวสดิ้งเป็นยังไงไม่รู้จักโก่งเลี้ยงนะจะได้เห็นว่าโก่งเลี้ยงเป็นยังไงทองดำเป็นยังไงอะไรนะครับก็อยู่ในถุงเดียวกันที่เป็นจิ้งหรีดทอดซึ่งเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีในการวางจำหน่ายโมเดิร์นเทรดก็รอติดตามได้นะครับในเพจพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับจิ้งหรีดหันษาฟาร์มแมลงและการเกษตรนะครับซึ่งสินค้าหลักๆเนี่ยสองตัวนี้แล้วก็สินค้าที่เติมเข้ามานะครับก็จะเป็นผงจิ้งหรีดสำหรับเอาไปปรุงกับอะไรก็ได้ ผัดผักร้อนๆโรยผงจิ้งหรีดหอมๆ อะไรเงี้ยทานเป็นโปรตีนเสริมกับผักอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีผงโปรตีมีผงโรยข้าวผสมเนื้อจิ้งหรีดจะเป็นสูตรเหมือนผงโรยข้าวแบบญี่ปุ่นก็จะกินแล้วแบบ
1: ตอนแรกเป็นสาหร่ายแต่ตอนนี้เป็นผงจิ้งหรีดเอามาผสมกับสาหร่าย
0: รวมอยู่ในนั้นรวมอยู่ในนั้นครับกินกับข้าวสวยร้อนๆ อะไรเงี้ยก็จะได้อีกฟิลนึงนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันจิ้งหรีดตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยมีสูตรครีมแฮนด์ครีมจากน้ำมันจิ้งหรีดเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยววันที่ 3-4 นี้อาจจะได้ลองชิมลองใช้กันดูนะครับก็จะมีไปออกเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยที่บอกว่าเรามีการผลิต เรามีการเลี้ยงนะคะแล้วก็อาจจะไปให้ชาวบ้านเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอามาส่งเขาก็ได้รายได้ด้วยนะคะบอกวิธีการดูแลอะไรต่างๆด้วยนะคะกระบวนการต่างๆซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได
0: ้
1: เพราะบางทีเนี่ยตอนนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มาแรงนะคะมีคนมาดูงานมีคนมาศึกษาในชุมชนของเราก็สามารถที่จะนำเสนอเรื่องนี้ได้ด้วย
0: ค่ะใช่ครับจริงๆแล้ว เรารู้สึกว่าไปคนเดียวไปได้แต่มันไม่ค่อยสนุกเราเลยพยายามหาภาคีเครือข่ายแล้วก็หาจุดลงตัวว่าเอ้ยสมมุติเราดูแลเรื่องจิ้งหรีดอยู่แล้วอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วในพื้นที่เราล่ะมีอะไรอีกอย่างเงี้ยอย่างตำบลล้องวัวแดงก็จะมีกลุ่มที่ทำเรื่องผำเหมือนกันนะครับแล้วก็ในห้วยทรายเองเนี่ยจริงๆเราดังเรื่องไม้มะม่วงงานไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้มีหลายคนเหมือนกันครับอยากไปลองไอ้ที่เขาว่ากึ่งไม้กึ่งไม้มันยากแค่ไหนอยากไปลองกึ่งทำงานไม้มะม่วงซึ่งตัวไม้มะม่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ไม้มะม่วงแล้วเนาะเป็นไม้เนื้ออ่อนทุกชนิดนะครับเอามาทำเป็นกำไลมาทำเป็นแจกันเอามาทำเป็นถ้วยรองแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลากหลายเหมือนกันแล้วก็มีงานปักผ้าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือเหมือนกันนะครับในตำบลห้วยทรายเราก็พยายามที่จะร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรามี one day trip เรามี one day trip แล้วก็เรามีแยกเป็นเวิร์กช็อปสำหรับใครที่สนใจเรื่องงานเรื่องไหนเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะติดต่อเครือข่ายกลุ่มชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกปลูกผักอินทรีย์ปลูกผักออร์แกนิกปลูกพืชสมุนไพรรวมถึงการแปรรูปซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเรามีโรงงานแปรรูปชุมชนอยู่แล้วซึ่งได้มาตรฐานอย.นะครับซ
1: ึ่
0: งอันเนี้ยเองเราก็สามารถที่จะเปิดให้คนในชุมชนเข้าไปทดลองใช้รวมถึงคนรอบๆที่สนใจอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยไปทดลองหรือไปว่าจ้างทีมงานของชาวบ้านนะครับในการเขาเรียก OEM จ้างผลิตอะไรเงี้ยเราก็ยินดีครับผมเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างครบครันซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยพอผู้ที่สนใจเข้าไปเนี่ยเรามันก็เกิดการจ้างงานด้วยเนาะแล้วก็การท่องเที่ยวเองเนี่ยช่วงก่อนเรารับทั้งรูปแบบดูงานรูปแบบท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของแบบยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เข้าไปดูในหลายๆประเด็นเนี่ยครับเราก็เริ่มจากตัวเราก่อนเขาเข้าไปเพราะว่าเขาสนใจแมลงซึ่งเราก็ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่จิ้งหรีดแล้วนะครับก็มีทั้งหนอนไหมดักแด้ไหม
1: ดวงมะพร้าว
0: ดวงมะพร้าวดวงสาคูอย่างเงี้ยครับมีตะกะแตนอย่างเงี้ยครับซึ่งค่อนข้างหลากหลายคือถ้าสนใจเรื่องแมลงกินได้สนใจตัวไหนทักถามเราได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดของเราคือแมลงกินได้ต้องสะอาดเพราะว่าเราทำให้คนทานเนาะเพราะฉะนั้นรูปแบบหรือกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่เราสามารถยินดีที่จะแบ่งปันแล้วก็รับเครือข่ายนะครับรับเครือข่ายซึ่งตอนนี้เราไม่ได้รับแค่แมลงแล้วเพราะว่าพอแมลงเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเราเจอช่องทางตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรเรื่องพืชผักเรื่องต้นไม้อื่นๆนะครับที่เขามีความต้องการแต่เขาไม่มีกำลังการผลิตซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็คุยกับคนในพื้นที่แล้วก็หลายๆพื้นที่ครับที่เราได้ลงไปไม่ว่าจะเป็นในเชียงใหม่ในลำพูนเนี่ยที่ผมมีความร่วมมือแล้วก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางพื้นที่อะไรเงี้ยครับเราก็พยายามบอกไปว่าเนี่ยมีพืชตัวนี้นะ1 2 3 4นะผลิตได้เลยผมรับซื้อได้เพราะว่ามีตลาดแน่นอนก็อิงกับหน่วยงานรัฐครับที่บอกว่าต้องเอาตลาดนำเนาะ อันนี้เรามีตลาดแล้วแต่เราไม่มีของเพราะนั้นคือส่วนหนึ่งคือทำยังไงให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าอย่างทำเกษตรมันยากเหลือเกินทำเกษตรกำไรมันน้อยเหลือเกินอะไรเงี้ยบางครั้งคือมันอาจจะมีแค่คลิกเดียวครับคือคลิกเดียวจริงๆถ้าเกิดมันจับถูกจังหวะหรือว่าคลิกถูกเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปได้เลยครับธุรกิจเกษตรในประเทศถ้าเกิดวางผังกันดีๆเนี่ยครับมันสามารถที่จะอยู่กันได้แบบมีกินมีใช้แน่นอนแหละมีกินมีใช้แน่นอนนะครับก็ไม่ขัดสนแต่ว่าสิ่งที่เราผจญกันอยู่ก็คือพอเราเจอสภาวะอากาศเจอปัญหาเศรษฐกิจเจอพ่อค้าคนกลางเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราไม่รู้จะสู้ยังไงนั่นแหละครับมันต้องเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มนั่นคือหมุดหมายของเราเหมือนกันเพราะนั้นเราเลยพยายามที่จะสื่อสารกับทุกกลุ่มให้เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเอ้ยคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเก่งเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันว่าเอ้ยถ้าเป็นจิ้งหรีดมาเที่ยวที่เราได้ถ้าเป็นผำไปเที่ยวที่นู่นนะถ้าเป็นพืชอินทรีย์ไปเที่ยวที่นู่นนะเพราะนั้นคือนอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่คุณจะได้แล้วอ่ะคุณก็จะได้รายได้จากการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอลูกค้าเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่คุณเขาเห็นสิ่งที่คุณทำจริงๆเขาก็จะอินกับสิ่งที่คุณทำเขาก็จะเชื่อกับผลผลิตกับผลิตภัณฑ์ที่คุณทำเพราะนั้นคือการท่องเที่ยวกับธุรกิจเกษตรมันร้อยเรียงกันแล้วก็ความรู้รวมถึงตัวจิ๊กซอสุดท้ายคือกลุ่มชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางทั้งหมดเนี่ยครับเป็นจิ๊กซอเรื่องของคนที่เอามาต่อตรงนี้ได้เพราะว่าเขาสามารถหารายได้จากพวกนี้ได้เขาสามารถสร้างคุณค่าในตัวเองจากกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วว่า เราพยายามหาจุดที่เป็นจุดรวมใจแต่ไม่ได้แค่รวมใจอย่างเดียวแต่รวมรายได้ให้เติบทุกคนได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: คือทุกคนก็สามารถที่จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมีกิจกรรมที่สร้างรายได้นะคะที่บอกว่าโอ้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยชอบอะไรก็สามารถที่จะนำไปได้เด็กเยาวชนที่อยากจะเป็นเกษตรกรเราก็มีการจัดกิจกรรมให้นะคะหรือเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรยุคใหม่กับยุคดั้งเดิมคือของเก่าเราก็ไม่ทิ้งของใหม่เราก็ต้องมีการพัฒนาให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งอาจจะต้องใช้อะไรเข้ามาประยุกต์ใช้มองยังไงบ้างคะว่าเกษตรดั้งเดิมกับเกษตรสมัยใหม่เป็นยังไงบ้าง
0: เกษตรดั้งเดิมกับเกษตรสมัยใหม่ล่ะ จริงๆมันมีความคือถ้ามันรวมกันได้มันคือความสมบูรณ์ครับ เพราะว่ายุคเก่ามีเสน่ห์และมีอัตลักษณ์นั่นคือสิ่งที่เราขายความท่องเที่ยวเนา
1: ะ
0: นั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงผลผลิตเราจะเห็นว่าเกษตรกรยุคใหม่เดี๋ยวนี้อย่างผมเองเนี่ยให้ผมไปทำนา10ไร่คนเดียวเนี่ยผมก็ไม่ไหว ก็ต้องจ้างมันก็เป็นต้นทุนเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหคนเดียวคุม10ไร่สบายน้ำมาเลยกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุมได้เขามีมิติของความอดทนความพยายามแล้วก็ความเชื่อมั่นรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่เขาสืบทอดมาซึ่งมันเป็นสิ่งดีๆที่มันควรจะสืบทอดต่อไปให้เด็กๆให้คนรุ่นหลังเนี่ยครับส่วนกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่เกษตรใหม่เองเนี่ย มีความทันโลกทันเหตุการณ์ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ได้แต่ค่อนข้างที่จะเปราะบางหมายความว่าบางทีเจออุปสรรคเจออะไรรู้สึกท้อรู้สึกไม่ไหวรู้สึกอยากเปลี่ยนเหมือนโอกาสมีเยอะมากคือในรุ่นของคนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าเอาฉันทำตรงนี้แล้วฉันพังฉันไปทำตรงนู้นก็ได้ฉันทำตรงนี้แล้วพังฉันไปทำตรงนู้นได้คำถามคือทำพังจริงๆหรือยังหรือแค่
1: มันยังไปไม่สุดใช่ไหมคะ
0: มันสุดหรือยังมันสุดจริงๆหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสุดถึงขั้นแบบในหนังไหมแบบโหเลือดกำเดาไหลจะเป็นลมเป็นอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเป็นลมคาแปลงมาแล้ว ผมเป็นลมคาแปลงมาแล้วผมไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวเงี้ยผมเป็นลมคาแปลงมาแล้วถึงจริงๆหรือยังเพราะว่าอันนี้คือมันเลยผมเลยคิดว่าการผสมผสานของคนทุกรุ่นมีความจำเป็นมีความสำคัญแล้วมันจะทำให้ธุรกิจชุมชนแข็งแรงและอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆอย่างเงี้ยครับซึ่งโอ้มันมีมนต์เสน่ห์เนาะมันมีความหลากหลายจริงๆครับเพราะตอนนี้คือโห โอ้หลายๆที่ครับที่อยากไปแล้วอยากเอามาเล่าให้พี่ปอฟังเหมือนกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของปศุสัตว์พาร์ทของพืชผัก

0: คาร์ดคนบนดอยอย่างเงี้ยครับที่ทำภาคการเกษตรบนดอยอย่างเงี้ยแล้วเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขามีความหวังกับเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับในหลายๆประเด็นเนี้ยก็น่าสนใจมากๆครับซึ่งตอนนี้ผมเองก็พยายามโอเพนหมายถึงว่าพยายามสร้างเครือข่ายคือผมอาจจะเข้าไปหาทุกคนได้ไม่ทั่วถึงเนาะเราอยู่แค่ที่ห้วยทรายสันกำแพงเนี่ยเราก็จะรู้จักแค่เฉพาะบางเครือข่ายแล้วก็รู้จักแค่เฉพาะบางคนที่เข้ามาคุยกับเราแต่เรายินดีที่จะแบบแจกจ่ายผลประโยชน์หรือโอกาสที่เราเจอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผมเนี่ยได้งบประมาณหลายที่ละ เขารู้จักหมดแล้วอุทยานวิทย์ก็รู้จักเราแล้วกลุ่มนั้นก็รู้จักเราแล้วเราไปขอซ้ำมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราทำอะไรล่ะทำให้มันได้ประโยชน์ก็คือบอกต่ออ๋ออันนี้มันเป็นทุนอันแบบนี้นะมันเหมาะกับพี่มากเลยมันเหมาะกับพี่มากเลยเงี้ยคนรุ่นใหม่จะไวครับคนรุ่นใหม่จะเข้าถึงทุนพวกนี้ไวมากเวลาเราบอกเนาะเขาก็จะเข้าถึงแต่คนรุ่นเก่าเงี้ย กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสหกรณ์เกษตรเก่าๆเงี้ยครับอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งคือใช้เวลาเรื่องเอกสารต้องเขียนนู่นนี่นั่นต้องอะไรยังไง เรื่องของการเขียนโครงการเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเงี้ยแล้วก็ความเรื่องแบบยุคนี้เรื่องมิจฉาชีพเยอะเนาะเพราะผมก็เจอบางทีแบบผมเข้าไปแล้วแบบผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยผมคุยกับกลุ่มเกษตรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเลยมีโครงการแบบเนี้ยซัพพอร์ตเต็มที่เลยให้เปล่าด้วยไม่ต่ำกว่า 500,000 ได้ถึงล้าน2ล้านเลยนะจริงเหรอมีที่ไหนอยู่ดีใครจะมาลงทุนกับเราเป็นล้านอะไร
1: ใช
0: ่มันมีจริงๆเพราะอันนี้คือมีพ.ร.บ.อยู่แล้วคือ BOI สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนนะครับผู้ชื่อผิดต้องขออภัยถ้าผู้ชื่อผิดซึ่งมันคือการ CSR ของบริษัทเอกชนถ้าเป็นกลุ่มที่ทำงานกันจริงร่วมงานกันจริงเนี่ยมันสามารถที่จะขยายผลได้จริงๆเนี่ยครับเพราะนั้นคือเวลาเราเจอเราอะเปิดใจอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละที่เนี่ยจะเปิดใจแล้วก็คุยกับเราเต็มที่ได้แค่ไหนอย่างบางที่เนี่ยเพิ่งได้มาเปิดใจคุยกันว่าอ๋อตอนแรกหนูคิดว่าแบบของหนูยื่นไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นรายเดี่ยวอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยกันไปอ๋อเราคุยกันไปคุยมารายเดี่ยวยังไงครับกิจการธุรกิจเป็นยังไงครับอ๋อแม่ก็ซื้อของมาจากชาวบ้านแล้วก็มาแปรรูปอ๋อนั่นไงชุมชนอยู่ตรงนั้นไงอ๋อนี่ไงอ๋อเหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเพราะนั้นคือมันอยู่ที่มุมมองครับพี่เพราะนั้นคือเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพยายามเปิดโอกาสของตัวเองเปิดมุมมองตัวเองแล้วก็อย่าละทิ้งคนในทุกช่วงวัยพยายามหามิติที่แต่ละช่วงวัยเข้ากันได้เพราะว่า อย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยมีผมคนนึงแหละที่อยู่ในสันกำแพงอยู่ในเชียงใหม่ที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยากจะไปพยายามเชื่อมโยงโอกาสเหล่านี้ให้กับกลุ่มผู้คนในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเองก็นอกจากทำธุรกิจเกษตรแล้วเราเองก็มีบทบาทในภาคประชาสังคมที่ก็ช่วยเหลือกันมามีมุมไหนที่ช่วยได้เนี่ยเราก็อยากจะส่งต่อซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยเรามีกลุ่มนะเรามีธุรกิจนะเรามีชุมชนนะหรือมีกลุ่มที่เราอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยอยากแนะนำผมอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาได้ครับที่เพจของวิสาหกิจได้เลยกลุ่มจิ้งพิมพ์ภาษาไทยจิ้งหรีดหันษาฟาร์มแมลงและการเกษตรหรือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายพิมพ์ภาษาไทยห้วยทรายหันษานักสังกำแพงก็จะมี2กลุ่ม2เพจเนี่ยแหละครับที่ผมใช้ในการสื่อสารนะครับในการเรื่องของธุรกิจชุมชนแล้วก็เรื่องของภาคประชาชนอย่างเงี้ยครับในการขยับขับเคลื่อนกันไปครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือว่าเรื่องของจิ้งหรีดเรื่องของหลายๆอย่างเลยกิจกรรมมากมายของห้วยทรายนะคะมีเบอร์โทรไหมคะติดต่อเบอร์โทรได้ที่ไหนคะ
0: เบอร์โทรนะครับ064-254-6239เป็นเบอร์ไลน์ก็สามารถที่จะ
1: หรือจะอินบ็อกซ์สอบถามเข้าไปในเพจก็ได้
0: ได
1: ้ได้
0: เลยครับ
1: จะอยากขอคำแนะนำนะคะหรือว่าอยากจะมาสนใจศึกษาดูงานอยากจะมาร่วมทริปร่วมกิจกรรมเจจาราธุรกิจอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะ
0: เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับทุกคนคือมันคือเกษตรกรที่ไปหาผู้บริโภคจริงๆไม่ได้ผ่านคนกลางเกษตรกรทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเองเกษตรกรอย่างพวกผมอย่างกลุ่มยังสมาร์ทอย่างกลุ่มอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีความแบบเรื่องของราคาที่มันอาจจะถูกลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็แล้วแต่คอนเซปต์นะครับแต่ความจริงใจเนี่ยเรามีพร้อมเต็มที่อยู่แล้วพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน

0: ทิ้งท้ายมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะ
1: โอ้ถ้าเรื่องฝากเยอะมากเลยครับ
0: ฝากงานนี้ค่ะงานที่จะเป็นลานนากรีนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เวเนสบาซ่า
1: ฝากงานเร็วๆนี้นะครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่งานที่กาชัมฉานะครับกาชัมฉาวันที่3-4ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงประมาณบ่าย3โมงนะครับเราจะตั้งหลักกันอยู่ที่หน้าร้านมีนามีข้าวนะครับซึ่งก็จะมีสินค้ามากมายนะครับแล้วก็น่าจะได้รวบรวมเครือข่ายกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคการเกษตรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็เครือข่ายเด็กและเยาวชนนะครับถ้าสนใจอยากจะขยายผลนะครับเนาะรวมถึงแบบอาจารย์ต่างๆนะครับถ้ามีทุนมีทุนแต่ยังไม่มีพื้นที่ลงนะครับไปหาเราได้ที่นั่นนะครับผมยินดีที่จะแนะนำพื้นที่ชาวบ้านเนาะพื้นที่ใหม่ๆนะครับให้อาจารย์ได้ลงไปวิจัยไปพัฒนานะครับมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเยอะมากๆครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณสิริพลเพ็งโฉมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดเครือข่ายห้วยทรายสร้างสรรค์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยที่น่าสนใจโดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้สูงอายุได้มาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะติดตามรายการของทางสวทเชียงใหม่ตลอดทั้งวันเลยทุกช่วงเวลาเลยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
8: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
12: ไม่ดีหรอกมั้ง
13: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
11: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
13: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
11: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
13: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
11: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
13: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
11: เจ๋งเพ
14: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวิน

0: ในการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพักเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมาดูแลแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
3: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่อง

0: ของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
5: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขอญาติทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
4: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิช กรรมธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
11: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

0: และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กะไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกัณหาพระองค์ทรงเป็นทุก

ใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรือนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไรพนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยการพระบิดาตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกันหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัตสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมาลชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยการพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยการไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบ
และชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครศรีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาเคนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัทสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกในประเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัทสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัทสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัทสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้ว
พระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้น

ตรัสปฏิสันถานกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัญหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัญหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัญหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บันลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัญหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะพ้ายพระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าผุดสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์ในประเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระ

ภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกันหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้ง2จึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอำมาตย์เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้ง2 พระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1 เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2 เดือนตลอดเส้นทาง60 โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6 พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7 ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตตดาบท

คือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางพุทธสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกัณหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสดุ์เป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคคาในพระนครให้สว่างไสวด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนาราศปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนาย

ังแดร์โอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอิเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ

0: อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: ในโรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครด้วยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณ ลานคนเมืองจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งส

ประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 นของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรีย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าฝนจะลดน้อยถอยลงแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569นะครับซึ่งทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่25 กันยายน 2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงได้จัดเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและก็งดเว้นในการส่งข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นข่าวปลอมหรือลิงก์ปลอมนะฮะให้ตรวจสอบก่อนที่จะไลค์จะแชร์กันด้วยเอาละครับมาติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปั้นนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับการท่องเที่ยวสู่ City of Festivalดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าและรายได้สู่ชุมชนมูลนิธิกาญจนบารมีและจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมโมแกรมเคลื่อนที่ช่วงปลายปีเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่มุ่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและผู้ยากไร้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผย23 กันยายน 2569เป็นวันสารทวิสุทธวัตรช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันถือเป็นวันเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือและเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศซีกโลกใต้สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
4: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มี

0: เนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปั้นนักสร้างสรรค์กิจกรรมและเทศกาลยกระดับการท่องเที่ยวสู่ City of Festival ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าและรายได้สู่ชุมชนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกหรือ City of Festival โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569หลักสูตรนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่1เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรมและเทศกาลการสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการงานการประชาสัมพันธ์และการตลาดตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับกิจกรรมและเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมอบรมจะแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นละ50คนรวม150คนระยะเวลารุ่นละ3วันซึ่งรุ่นที่1เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับอำเภอรุ่นที่2เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและรุ่นที่3จะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและแตกต่างซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดจนสร้างรายได้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติและการระดมความคิดเพื่อออกแบบกิจกรรมและงานเทศกาลที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยือนพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกและยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนไปต่อกันที่มูลนิธิกาญจนบารมีและจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมนโมแกรมเคลื่อนที่ช่วงปลายปีเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
4: ที่ห้องประชุม4ชั้น4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ควบคู่กับการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งนรีเวชเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองและค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ2570ทั้งการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแต่งตั้งคณะทำงานการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้บริการเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ได้โอกาสที่อาจเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ไม่สะดวกทั้งนี้โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2570มูลนิธิกาญจนบารมีและจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นจำนวน6ครั้งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3,850 รายประ

0: กอบด้วยครั้งที่1อำเภอฟางจัดขึ้นที่ศาลเจ้าฟางระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2569ครั้งที่2ที่อำเภอเชียงดาวจัดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์61ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2569ครั้งที่3ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ระหว่างวันที่8ถึง9และ11ธันวาคม2569ครั้งที่4ที่อำเภอดอยสะเก็ดจัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดระหว่างวันที่14ถึง18ธันวาคม2569ครั้งที่5ที่อำเภอสันป่าตองจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่วันที่21ถึง25ธันวาคม2569และครั้งที่6ที่อำเภออมก๋อยจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยระหว่างวันที่28ถึง30ธันวาคม2569
1: ในขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่มุ่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ยากไร้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานคณะกรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานจากนั้นมีการประกอบพิธีสงฆ์โดยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์วัด7ยอดพระอารามหลวงจำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและคณะกรรมการร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและกัปปิยพันธ์พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยอย่างเต็มกำลังทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติการส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางการจัดหาและรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะตลอดจนลงพื้นที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาและร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่สังคมปิดท้ายกันที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผย23กันยายน2569เป็นวันสารทวิสุทธวัดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันถือเป็นวันเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือและเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศซีกโลกใต้เราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพี่มนกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าในวันที่23กันยายน2569เป็นวันสารทวิสุทธวัดดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือเช่นแถบยุโรปอเมริกาเหนือแอฟริกาตอนเหนือและบางพื้นที่ของเอเชียขณะที่ประเทศทางซีกโลกใต้จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาตอนใต้ทวีปอเมริกาใต้บางส่วนและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 6:07 นและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:13 นเวลาที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะยังอยู่ในฤดูฝนตามหลักการแบ่งฤดูกาลของไทยโดยพิจารณาจากลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลักแม้ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในวันดังกล่าวปรากฏไม่เท่ากันแต่การกำหนดปรากฏการณ์นั้นจะนิยามจากดวงอาทิตย์ขึ้นตกโดยอ้างอิงจากตำแหน่งขอบบนของดวงอาทิตย์ที่สัมผัสกับเส้นขอบฟ้าไม่ใช่จุดกึ่งกลางของดวงอาทิตย์กล่าวคือเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจะนับเมื่อขอบบนของดวงอาทิตย์ปรากฏเหนือเส้นขอบฟ้าขณะที่เวลาดวงอาทิตย์ตกจะนับเมื่อขอบบนของดวงอาทิตย์ลับเส้นขอบฟ้าดังนั้นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้าจึงยาวกว่า12ชั่วโมงเล็กน้อยในหลายพื้นที่แม้จะเป็นช่วงวิสุทธวัดก็ตามอย่างไรก็ตามช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

0: คืนของแต่ละพื้นที่บนโลกอาจไม่ได้ยาว12ชั่วโมงพอดีแต่หากพิจารณาจากตำแหน่งจุดกึ่งกลางของดวงอาทิตย์และไม่รวมผลจากการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะใกล้เคียงกันคือประมาณ12ชั่วโมงทั้งนี้หลังจากวันสารัตถวิสุวัตดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกค่อนไปทางทิศใต้มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยช่วงเวลากลางวันจะค่อยๆสั้นลงส่วนกลางคืนจะยาวขึ้นจนถึงวันเหมายันในวันที่22ธันวาคม2569ซึ่งเป็นวันที่ช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีของซีกโลกเหนือและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวขณะที่ซีกโลกใต้จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลการจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลการรออยู่แล้วครับ

0: ข้าสู่ช่วงรอบรวยทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอุจากันในพื้นที่ของอำเภอสันทรายเจ้าไปปากับพี่เพชรกวงคำอปมช.ของอำเภอสันทรายตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: เจ้า
1: ทางอำเภอสันทรายก็มีข่าวสารเนาะช่วงนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะก็ทางนายอำเภอก็มีความเป็นห่วงประชาชนว่ากลัวว่าโรคโควิดมันเริ่มมาเน
0: า
1: ะก็มีคนติดเยอะเหมือนกันนะจ๊ะก็ต้องระมัดระวังว่าไปที่ไหนก็ขออย่างน้อยก็ใส่หน้ากากใส่ป้องกันตัวเก่าเนาะว่าเมื่อได้ติดโรคโควิดอันก็เปิ้นก็เป็นห่วงว่าได้ประชุมปทอย่างประชุมก็หลวงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพื่อมาอู้ในหมู่บ้านเฮาในยานหมู่บ้านเนี่ยก็เวลามีประชุมประชาคมเน
0: า
1: ะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะเจ้าแล้วก็ช่วงก่อนก็มีน้ำท่วมขังเนี่ยนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือเจ้าเบิ้ลเป็นผู้ประสบภัยเนาะเจ้าก็ตั้งแม่เขาก็ทางบ้านสันทรายนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ที่มีน้ำขังแต่ก็จะเป็นบ้านจัดสรรที่น้ำไหลบัดตันเนี่ย
0: เจ้า
1: ก็ได้มีการช่วยเหลือเอาของไปมอบไปยังเนี่ยเจ้าแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่วยเหลือตัวเองมาได้เน
0: า
1: ะมีการแจกแพมเพิร์สแล้วก็ไปเยี่ยมถ้าติดเตียงก็เยี่ยมเดือนละ4ครั้งถ้าช่วยเหลือตัวเองได้พ่องก็มีการเอาแพมเพิร์สไปแจกเอาไปให้กำลังใจเนาะบอกว่าญาติบอกว่าผู้ป่วยเนาะอย่างน้อยร่างกายเปิ้นบ่ไหวก็ได้หูได้หันเฮาไปแอลเฮาคือกำลังใจเพื่อก็จะดีขึ้นเนาะไปกำลังใจให้กันนะเจ้า
0: ใช
1: ่แล้ววันนี้พอดีแม่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมเทศบาลเนาะเปิ้นฮ้องว่าวันมหกรรมการออกกำลังกายแล้วก็ด้านสุขภาพ ก็ไปจัดบูธจัดอย่างก็หาเลิกกันยากก็หาปีกมันนะจ๊ะแต่แม่แรงนี้6โมงเปิ้นก็จะมีการออกกำลังกายทั่วถึงเขตเทศบาลเลยนะจ๊ะ
0: เจ้า
1: 21หมู่บ้านเนาะก็เหมือนกับว่าเฮาสร้างสุขภาพเฮาบ่ดีพอป่วยแล้วถึงไปหาหมอเฮาต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเก่าบ่ฮื้อได้ป่วยเนาะ
0: เจ้าในส่วนของไข้เลือดออกแล้วเจ้าแม่เป็นจะได้

0: อ๋อไข้เลือดออกกระเจ้าไข้เลือดออกแม่เขาก็มีการวันหมูเก้าเกิดหนึ่งเคสที่แม่อยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: ก็มีการสอบสวนโรคเนาะจริงๆอ่ะเราอ้อนเขาไปปลายปิกมาแล้วมาเป็นไข้เนาะแล้วแรงโรคที่แม่เขาไปสำรวจท่านบ่มีแรงพ่อพันอย่างอ่ะแล้วเปิ้นคล้ายๆเหมือนกับว่าเปิ้นไปฮับโรคมาพอมาถึงบ้านก็มาป่วยแต่แม่เขานี่ก็อยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลทรายน้อยก็ต้องดูเนาะต้องพออย่างจะต้องเข้าไปสอบสวนโรคไปสอบถามว่าเปิ้นเป็นจะได้ยังอ่ะก็มีการพอสำรวจรัศมี100เมตรเสร็จก็ส่งเอกสารให้เทศบาลเสร็จก็เทศบาลเพื่อกับมาพ่นยาพ่นหมอกควรเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ที่จริงอ่ะถ้าเป็นจริงนี่นะบ่อยากเพิ่งมีน้ำขังแก้ได้แบบเยี่ยมมากถ้าเฮาบ่มีน้ำขังแล้วบ่ฮื้อยุงเกิดแล้วบ่ฮื้อยุงกัดอีนะมันก็บ่เกิดขึ้นเน
1: า
0: ะนะอันนี้เราอ่อนเขาไปเดินทางไปปลายแล้วปิกมาเป็นไข้อ่ะเจ้าก็เลยมีการไปเยี่ยมใบนี้แหละเราออนก็ไปทำงานละเพราะแกทำงานอยู่ตั้ง700ปีบ่เจ้า
1: เจ้าในส่วนของฝนฟ้าเราเจ้าแม่เป็นจะได้พ่อง
0: ที
1: ่
0: ไ
1: ม่สั่น
0: ฝนฟ้าก็เอาแน่บ่ได้บางทีแม่ก็ว่าวันนี้จะบ่ตกโอ้ปรากฏว่าฝนตกก็คือเหมือนกับว่าถ้าจะออกบ้านไปไหนก็ระวังเรื่องปิดประตูหน้าต่างอย่างเรียบร้อยเนาะเพราะบ้านมันอาจจะฝนซาดแล้วก็เข้าของเสียหายได้ยะนะเจ้
1: า
0: แล้วก็ยังสมมติว่าเปิ้นบ้านเปิ้นต่ำหาบ้านเปิ้นต่ำก็ก็ทำรางระบายน้ำให้มันดีเนาะเบิ่งมันท่วมขังเจ้าถ้าเกิดจากอย่างที่เปิ้นจังหวัดน่านก็เป็นอย่างที่น่าอินดูเน
1: า
0: ะบ้านดันสันทรายบ่ถึงขั้นนั้นบ่เยอะขนาดนั้นนะเจ้าจะมีบางบ้านที่ต่ำแล้วน้ำท่วมขังบ่ได้เจ้าอย่างบ้านจะสันเนี่ยมันมีตี้ลงเนาะเราก็ทำห้องท่วมขังนะเจ้าก็ได้ผู้ใหญ่บ้านก็มีประชาสัมพันธ์เสียงตามสายว่าขอดูแลบ้านตัวเก่าแล้วก็เปิ้นห้องอย่างบางทีได้เกิดน้ำท่วมแล้วก็มันมีผู้ป่วยอ่ะนะเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่จ้านักเลยจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: เจ้าน
1: ี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอสันทรายเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรัวทั่วเจียงใหม่กับอปมชขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะปาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: พี่มวยเจ้าดูหันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้าย
2: สถานี

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
3: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
1: ธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
7: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกร

0: รและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านไสกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสันสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประ

0: บนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
8: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
7: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่22เดือนกันยายน2569นะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเนี่ยจะสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะครับเป็นอีกไม่กี่วันที่จะส่งท้ายสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนะครับในวันที่30กันยายนนี้โอ้โหเหลืออีก7วันนะฮะวันนี้ไม่ต้องนับแล้วเนาะเพราะว่ามาถึงช่วงค่ำคืนแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับนะเอียวสุรชัยส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะครับความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบวันมากับเพลงเพราะๆที่จะมอบให้ได้ฟังกันนะครับเพลงยุค90ยุค80ก็จะมอบให้ได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับบ้านเราเนี่ยฝนลดลงแล้วนะครับบ่ายวันนี้อากาศร้อนร้อนนะครับร้อนตั้งแต่ในช่วงสายๆมาแล้วนะครับโอ้โหภาคเหนือฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกำลังอ่อนลงนะครับในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับทำให้ภาคเหนือตอนบนของเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับเหมือนกับภาคเหนือตอนล่างเลยนะครับเท่ากันนะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรื่องของฟ้าฝนที่ยังคงมีอยู่เนี่ยก็จะตกในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถามว่าเชียงใหม่มีโอกาสตกไหมก็มีอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อวานนี้ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 28.4 มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นไหมครับว่าปริมาณฝนน้อยลงนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือบ้านเรานะส่วนพื้นที่อื่นๆเช่นดอยอินทนนท์นะครับก็ตกสักประมาณ 6.4 มิลลิเมตรแถวๆกิ่วแม่ปานก็ 8.0 มิลลิเมตรนะครับฝนน้อยลงเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเตรียมตัวนะจะเข้าสู่ในช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวในระยะต่อไปก็ต้องรอเขาประกาศนะครับว่าเมื่อไหร่นะจะเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเป็นช่วงของเทศกาลนะหลายๆคนก็ชอบนะครับเพราะว่ามันดูมีสีสันดีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาบ้านเราเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่าในช่วงเริ่มต้นรายการในช่วงนี้เอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่า

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแบบนี้แล้วก็หลากหลายเรื่องเล่านะครับที่นำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับก็จะเป็นข่าวสารจากทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เครือข่ายสื่อของเรานะครับก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนำมาบอกมาเล่าขยายผลสิ่งดีๆให้ได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงนะครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อมูลได้รับทราบแนวทางการบริหารงานกิจกรรมต่างๆก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับร่วมกันขับเคลื่อนของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับส่วนข่าวสารของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็ยินดีเลยนะครับที่พี่น้องเครือข่ายสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็ภาคประชาชนจะได้กดไลค์กดแชร์นะครับนำข่าวสารของเราไปขยายผลเผยแพร่กันต่อยินดีอย่างยิ่งนะครับทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอทั้งเนื้อข่าวนะครับเดี๋ยวนี้ใครก็สามารถที่จะเป็นคนเผยแพร่ข่าวได้นะครับก็สามารถหยิบยกข่าวของทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไปขยายผลได้เลยนะครับยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะพูดอยากจะเล่านะครับบางทีเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะจริงๆแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับโอ้โหเขามีการจัดกันเยอะมากนะครับเอี่ยวสุรชัยเล่าทั้งวันก็ไม่จบนะพูดตรงๆนะครับเอาย้อนไปเมื่อวานนี้สักนิดนึงนะครับช่วงบ่ายๆครับผู้ว่ารัฐพลครับโอ้โหได้ไปมอบโล่เชิดชูเกียรติแล้วก็แสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับโดยทางด้านสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสโมสรคนท้องถิ่นนะที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่าท็อปรัฐพลนราดีสอนครับท่านไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแล้วก็แสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับก็มีนายอำเภอสารภีพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสมาคมแล้วก็ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมพิธีนะครับก็มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็แสดงความขอบคุณแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บริการแก่พี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับจนครบวาระในการเกษียณอายุราชการก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังรุ่นน้องนะครับให้ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนะครับอยู่ได้จนถึงวัยเกษียณออกไปก็อย่างภาคภูมิใจยิ้มได้นะครับไม่มีคดีความไม่มีความผิดติดตัวอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณนะครับที่ร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็กล่าวอวยพรให้กับทุกท่านได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขอให้อายุยืนยาวนะครับจะได้อยู่ไปนานๆกับลูกกับหลานนะครับวางเว้นจากภาระหน้าที่ทางราชการแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทำตามใจของตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยโดยสายเลือดของความเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนพลเรือนหรือว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ตามเถอะนะฮะด้วยความเป็นสายเลือดของข้าราชการที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเชื่อว่าถึงแม้ว่าท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยนะท่านก็คงจะมีจิตใจที่จะช่วยเหลือสังคมทำประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องนะเอี่ยวสุรชัยเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงเนาะต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันพอช่วงเย็นเนี่ยนะครับช่วงเย็นก็มีส่วนราชการต่างๆนะครับท้องถิ่นด้วยแหละนะฮะแล้วก็ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีนะครับในโอกาสที่ท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านปัจจุบันนี้นะท่านจะได้ไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ส่วนกลางที่กรุงเทพนะครับอบจ.เชียงใหม่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้จัดงานเลี้ยงนะครับที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทนะครับโอ้ก็มีภาคส่วนต่างๆเป็นตัวแทนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับบรรยากาศก็อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับทั้งท่านผู้ว่าทั้งท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับก็ร่วมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงกันไปท่านผู้ว่าก็ห่วงแล้วก็รักเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะว่าถือว่าท่านเป็นคนเชียงใหม่มีครอบครัวอยู่ที่นี่มีบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนหนังสือที่นี่นะโตที่นี่นะแล้วก็ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าด้วยตามวิถีของทางราชการเนี่ยก็ต้องมี move มีย้ายมีเลื่อนนะครับรอบนี้ท่านก็ต้องได้เลื่อนเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีก5ปีขอเวลาอีก5ปีก็จะกลับมาเป็นราษฎรที่จังหวัดเชียงใหม่เต็มขั้นสมบูรณ์แบบนะครับท่านจะเกษียณอายุราชการปี2574นะครับนะประมาณนั้นนะครับแต่ท่านก็บอกว่ารักแล้วก็ห่วงเชียงใหม่นะครับโอ้เมื่อวานนี้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับท่านเนี่ยหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับก็มาร่วมส่งกำลังใจให้กับท่านและก็ครอบครัวกันด้วยนะครับ
เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยก็นำเรื่องต่างๆมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันทางวิทยุนะครับฝากติดตามกันด้วยนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณเอาละช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับก็จะมีเรื่องเล่าที่สั้นบ้างยาวบ้างนะครับแล้วแต่เนาะท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีนะครับเตรียมที่จะจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับจำนวน6จุดด้วยกันนะก็จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง 3,850 รายนะครับทุกท่านครับถ้าอยู่ในข่ายก็ต้องมาคัดกรองมะเร็งเต้านมกันนะครับเมื่อเช้านี้มีการประชุมกันนะครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ครับเป็นประธานในการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมนะครับที่จะจัดคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศนะครับก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับควบคู่กับการจัดการคัดกรองมะเร็งนรีเวชเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองแล้วก็ค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้จัดขึ้น6ครั้งนะครับช่วงวันที่11ธันวาคม2568ปีที่แล้วนะก็มาถึง16มกราคม2569ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คัดกรองไปมีทั้งสันทรายชัยประการพร้าวหางดงแล้วก็อำเภอฮอตนะครับรวมถึงที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ด้วยนะครับมีผู้เข้ารับบริการในขณะนั้นถึง 4,211 รายนะครับแล้วก็ตรวจพบผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ย16รายนะครับสำหรับครั้งนี้ก็วางแผนจะจัดคัดกรองกันจะตรวจกันนะครับเอียวสุรชัยเล่าเบื้องต้นกันก่อนนะ6ครั้งเช่นกันนะครับครั้งที่1เนี่ยเขาจะไปที่อำเภอฝางนะครับที่ศาลเจ้าฝางวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2569นี้นะครับครั้งที่2จะไปที่อำเภอเชียงดาวครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์61วันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2569ครั้งที่3จะมาที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ในช่วงวันที่8และก็วันที่9เว้นวันหนึ่งแล้วก็จะไปวันที่11ธันวาคมนะครับครั้งที่4จะไปที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดวันที่14ถึง18ธันวาคม2569ครั้งที่5จะไปที่อำเภอสันป่าตองนะครับที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคม2569แล้วก็ครั้งที่6ไปนู่นเลยครับที่อมก๋อยที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยระหว่างวันที่28ถึง30ธันวาคม2569ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปตรวจคัดกรองกันนะครับจะได้เป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพของเราด้วยนะครับ

เชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาพูดมาเล่านะครับมาเล่าให้คนเชียงใหม่ฟังนะคนต่างจังหวัดก็ฟังได้นะใกล้ๆนี้มีลำพูนลำปางพื้นที่ใกล้เคียงนะครับส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศสามารถติดตามได้ทางสื่อออนไลน์นะครับ NBT Plus แล้วก็แอปพลิเคชันวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดถึงเรื่องของจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเรานี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับโอ้โหครม.ได้เห็นชอบยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านนะครับที่วิทยาเขตน่านเนี่ยนะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยน่านครับก็จะมีคณะนวัตกรรมวณเกษตรคณะเศรษฐกิจสุขภาวะคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจใหม่คณะแพทยศาสตร์และก็คณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการนะยินดีกับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับจริงๆแล้วมทร.น่านเนี่ยก็ตั้งอยู่ยาวนานแล้วแหละนะครับแต่ว่ารอบนี้จะได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยน่านนะฮะก็ยินดีด้วยกันแล้วกันเนาะทางนู้นก็อยู่ห่างไกลถ้ามีสถาบันการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยไปบริการกับน้องๆที่นั่นนะครับก็จะได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าตชด.ภาค3สกัดรถยนต์ซิ่งหนีนะหนีดันตรวจหนีตำรวจเนี่ยนะครับโอ้โหพลิกคว่ำตกข้างทางที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางพบขนยาบ้ามาถึง3ล้าน2แสนเม็ดนะครับซุกลังกระดาษใส่ผลไม้ไว้ท้ายรถนะครับลำเลียงจากชายแดนฮะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในนะครับคนมีพิรุธก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นตำรวจเจอด่านตรวจก็จะซิ่งหนีเลยนะฮะหนีเลยฝ่าด่านแหกด่านก็แล้วแต่เถอะนะครับเพราะว่ามียาเสพติดนะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายๆของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คณะสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮล์มแล้วก็เครือข่ายซัมเมอร์เน็ตเข้าพบกับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะหารือแนวทางการจัดทำโครงการด้านคุณภาพน้ำลุ่มแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกนะครับแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยนะโดยเฉพาะประเด็นสารหนูแล้วก็โลหะหนักที่ประชาชนให้ความสนใจรวมถึงแนวทางการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การสื่อสารข้อมูลคุณภาพน้ำให้กับประชาชนได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องนะครับจะได้ปลอดภัยกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 ค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับจะได้ฟังเพลงเพราะๆในยุค90ยุค80บ้างนะครับรวมถึงหลากหลายเรื่องราวที่เอียวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธรรมสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18-20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้
8: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปี ยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภูกระเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อด้วยสุริยารับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

เพลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียเพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอน

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

0: ถ้ามาดูเพลงลำวงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคราวนี้จะเป็นเพลงของกำนันคุณชวลีและคุณมนัสรามโยธินขับร้องค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งต่อได้รำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงรำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตรา
1: ศูนย์วัฒนธรรม
0: สัมพันธ์

0: ของที่ให้อยู่ไหนเราเธอ
1: มีสิเออมีน่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี
1: ้ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: รักเธอมาฝากยาบ้อนเก็บซ่อนเอาไว้ให้
0: ดีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเธอน่ะอย่าเอฟไปอย่าดวนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดในที่ไหนแม้เธอกายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: เฮ้ย

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: มีสิอยู่น่ะมี
0: ท่านจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: มีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่

0: ็วอย่าช้าได้
1: เดี๋ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้องยาย
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรอ่ะที่โอดนะจริงจะไหนแม้เธอกล้าทำเพียงน้ำหรือไหน
1: โอ้ยร้องไห้ฉันนี่

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางหลังคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้า
10: นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
11: นางสาวพลอยทะเลและสมิงแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าแยกแผ่นดินคุณสาโรจน์จาระเป็นผู้ขับร้องผลงานของศักดิ์เกิดสิริ

จบไปแล้วนะคะเพลงอย่าแยกแผ่นดินสาโรจน์จาระขับร้องศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งค่ะต่อได้เพลงรักไทยคุณบุญทรงเฮรบัตรขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรักไทยจากละครของพลตรีรวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณบุญส่งเฮระบัตขับร้องสองเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงจากละครคณะศิวารมดนตรีอยู่ในความควบคุมของคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกคือเพลงสบายทรงคุณอารีมุสิกภพเป็นผู้บันทึกเสียงต่อด้วยเทวีในฝันโดยคุณชาญเย็นแข

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเทวีในฝันและสบายทรงเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีคณะศิวารมณ์ในความควบคุมของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นเพลงผลงานของครูสลายไกลเลิศ3เพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะเริ่มได้เพลงผู้ชนะ10ทิศคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยกุสุมาอธิษฐานโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและกล่อมอิราวดีคุณพูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงสไลและสหาย

จบไปแล้วนะคะผลงานของวงสไลและสหาย3เพลงเพลงต่อไปจะเริ่มด้วยวงปอชื่นประโยชน์ค่ะคอยพี่นักแก้วตาคุณบรรลบวิชุกรขับร้องภาพเก่าความหลังโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ผลงานของวงร้อยแก้วรักไทยคือเพลงคำเตือนของพี่คุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498

พลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของวงปอชื่นประโยชน์และวงร้อยแก้วนะคะหรือวงร้อยแก้วรักไทยชุดต่อไปจะเป็นผลงานของวงล้วนควันธรรมในความควบคุมของครูล้วนควันธรรมนั่นเองค่ะกลางสายฝนล้วนควันธรรมขับร้องกับสะอาดนินอารามสาวกลัวฟ้าโดยคุณรำเภยอนัคมนตรีและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียง

พลงที่จบไปนั้นบรรเลงด้วยวงล้วนควันธรรมนะคะมีเพลงกลางสายฝนสาวกลัวฟ้าและที่เพิ่งจบก็คือแสงแดดในฤดูฝนจะต่อได้เพลงที่เป็นเพลงแก้กันนะคะเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่แก้กันก็คือเพียงคำนั้นคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติคุณดาวใจภัยจิตขับร้องสองเพลงนะคะเพียงคำเดียวและเพียงคำนั้นคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตะวันเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประกอบประกองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในที่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากการของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นๆทำไม่ถูกทำไม่เป็นเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็น10ปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั้นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วแต่ขยายผลต่อไปอีกเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้ถึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงถ้ากูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดเงี้ยโอ้ยจะได้กินอะไรล่ะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ย
มันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาทำให้มีความจับอกจับใจจึงทำให้มีความตระหนี่จึงทำให้มีการห่วงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหาตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นหวงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช่เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแหละพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหัตประหารกันนะก็นั่นแหละมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเออเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมันลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบางอ่างหัวข้อธรรมะนี้เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดกันบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าทำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตรงนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลก
และอรูปโลกจริงๆก็สองนั่นแหละสองส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองคือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกอยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็นสองคือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหารสี่ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคุณมณีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูดสี่รอบใช้คุณธรรมสี่อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณในนี้นะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขก็จำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เอาไปใช้กันไม่ถูกต้อง
พราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกั้นอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตท่านบอกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงว่าไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนั่นจะมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดนะการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้นั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นดวงเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอย่างนี้ว่ามันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปไมยคือคุณธรรมสี่อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเงี้ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเงี้ยฮะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจึงจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้ผ
พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานนี่ไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณาเนี่ยคือการที่เขาจะทุกข์เหรอพวกเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยเพราะไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแผ่กรุณาไปเพื่อไอ้ความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้อ่ะนั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนี่เป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั้นนั่นน่ะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตรกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นน่ะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์นี้นะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตา
ถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นถ้าเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ตรงสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราก็เมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังเราก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาเราเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมเขามาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอ้าทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาแล้วอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างมันก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างนี่ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเขาหนึ่งทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันด่าบ้างอย่างนี้ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเรื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยทีฆาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดี

แทนที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอานี่ก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่เขาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตาไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทําให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทํานั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกันแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วน่ะก็เลยทําให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่3จึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไปเลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับที่คาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเขาก็จะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปล่ะดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวๆไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความแคล้วคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะท่านฟังที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

ช้ยังไงนี่แล้วระหว่างพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบกันสองทางนะวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วพูดที่ไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าให้มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเนี่ยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะร้อยเขาพูดดีๆนี่ไม่ใช่เขาบ่นด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมี3ระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวหรือซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะ2-3ครั้งนู่นน่ะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่2รอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากแล้วก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักษุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัด
ที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเนี่ย7 วัน 10 วันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วต้องไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนิกลัสนะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดที่จะให้อยู่ที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้
หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรึกตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยแต่หนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
6: นายศิหศักดิ์ฟงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสวกลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่น จากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลกันโดยน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรันชัยโสดาเพจข่าวยามเช้าค่ะชาตินิกของเราวันนี้คุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะมาพร้อมกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาเจอกันนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยฟ้าฝนตกกันนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศไทย 80% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนทางใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่และภาคกลาง 70% ของพื้นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตอนตี5ที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งคือเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่เด็ดขาดค่ะพร้อมเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งโดยเรื่องของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเปิดเผยถึงนะว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่านบอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะทำให้เกิดน้ำป่านั้นไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วนั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมขณะที่ภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะเนื่องจากปัจจุบันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำในปริมาณที่มากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบก็จะส่งผลในเรื่องของการระบายน้ำทำให้ระบายลงได้ช้าค่ะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเมื่อสักครู่นี้นะที่พี่น้อยได้นำเรียนไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูโอ้โหเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโซเชียลนะคะส่งภาพมาให้ดูว่าฝนถล่มถนนเอกชัยหน้าแมคโครเคหะชุมชนมหาชัยน้ำท่วมขังทั้งเลนขาเข้าขาออกนะคะน้ำท่วมเนี่ยเต็มเรียกว่าโอ้โหวิกฤตมากเลยนะคะฝนถล่มที่สมุทรสาครประมาณ2ชั่วโมงนะคะทั้งบริเวณถนนวัดเจดวิกฤตกันเลยค่ะคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดตัวเมืองสมุทรสาครท่วมอ่วมหลายจุดเลยนะคะเราทำให้นึกถึงเรื่องของฝนตกแบบเรนบอมอะค่ะมันตกมาบึ้มบึ้มบึ้มอะค่ะตกแบบไม่หยุดตกหนักด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ส่งกำลังใจให้แต่ละที่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะที่ดูแลในเรื่องของนะคะการทำงานแล้วก็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางท่านก็สั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำทั้งผู้ว่าด้วยเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำฝนนะคะรับฝนแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะท่านสั่งการบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดภัย วางแผนกันไว้ก่อนนะคะจะได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศในฐานะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทั่วถึงตรงความต้องการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยรวมถึงการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของฝ่ายบรรเทาทุกข์และเพื่อเตรียมงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามลักษณะของความจำเป็นของภัยแต่ละประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงรายการสิ่งของสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประสบอุทกภัยสามารถรับประทานได้ทันทีที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการและสภาวะการปัจจุบันด้วยซึ่งจะทำให้จังหวัดนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็เน้นย้ำนะคะ93ซุ้มนั้นถวายดอกไม้จันทร์และเร่งที่จะผลิต3ล้านดอกให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมค่ะเมื่อวานนี้รับทราบถึงกรอบกำหนดหมายนะคะแล้วก็การพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตก็จะเร่งที่จะสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้กำชับให้จัดทำเช็คลิสต์นะคะพื้นที่ทั้ง39แห่งตั้งแต่สภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้ากันแสงสว่างให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนทางด้านของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็เตรียมจัดทํา3ล้านดอกกำหนดให้มีการผลิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการจัดทําดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมแล้ว51ช่อด้วยกันเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันค่ะแล้วก็จะรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลา 8:30 นาทีณลานคนเมืองด้านของการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีหลายเส้นทางค่ะมีการปรับปรุงผิวจราจรระบบไฟฟ้าที่ส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตรวจระบบสาธารณูปโภคโดยรอบค่ะพระบรมมหาราชวังและเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยสำนักเทศกิจนั้นเตรียมจัดตั้งกองอำนวยการและบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงเตรียมแนวทางที่จะดูแลบุคคลไร้บ้านและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าไปติดตามดูหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วง5วันนะคะ 15-19 ธันวาคม2569นั้นในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ววันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นครนิวยอร์กกันนะครับท่านไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่เตรียมพบสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนแล้วก็บริกเทดรายใหญ่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงภารกิจวันแรกค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของ UNGA ครั้งที่81ที่ห้องโถงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายของระหว่างประเทศค่ะในโอกาสนี้ด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกรีนสเปนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบของพหุภาคีด้วยสำหรับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินนะคะโดยจัดโดย Bank of America แล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Pacific InvestmentManagement Company ค่ะรวมทั้งมีการหารือทางด้านของ Microsoft ที่อาคาร Bank of America Tower ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ค่ะที่จะนำเสนอศักยภาพจุดแข็งแล้วก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุมประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้นั้น เป็นครั้งแรกค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนั้นจะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยค่ะไม่โดยไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะมีการผันผวนเป็นอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอันก้า81นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกแล้วก็ต่อประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองทีนี้ความสำคัญต่อไทยก็คืออย่างที่ได้ติดตามไปนะคะว่าวาระครบรอบ80ปีตรงกับวาระสำคัญครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะบทบาทประเทศระดับกลางก็คือเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทนำนะคะในการผลักดันวาระสำคัญของโลกทางด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสที่ท่านนายกอนุทินนำคณะรถโชว์ตลาดทุนไทยไปพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็องค์กรเทคโนโลยีระดับโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลนั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นในช่วงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูด้านเศรษฐกิจประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.โอ้โหหลายท่านก็ติดตามนะคะถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำเสนอออกไปเป็นข่าวดีว่าครม.ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย60/40นั้นนะคะออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกที่ผ่านมาเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของครม.เองเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบค่ะโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญซึ่งก็ได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้นะคะครม.ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนก็ภายหลังจากการยืนยันตัวตนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธกส. ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคมนะคะและที่ธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะนี่คือข่าวดีที่นำออกมาแล้วก็มาย้ำกันนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะช่วงหน้าประเด็นตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นแล้วหลังจากนั้นกลับมาจะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์น้องเนเน่นะคะโอ้โหแบบเตรียมแล้วโดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเลยนะตามเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิการัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT ค่ะนะคะที่จะส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์ American Got Talent นะคะ AGT 2026ค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามการช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแหละครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569 อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแหละครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้ง

10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจเลยครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุแล้วครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวง

ที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธิ์นั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาส์ก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาส์ก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องนึงชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ที่สำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:48 น.ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อช่วงท้ายนะคะหลายท่านก็ติดตามตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีมาศมีคุณผู้ฟังก็พูดถึงยาเสพติดต่างๆด้วยนะห่วงลูกหลานของเยาวชนไทยของเรานะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาบางครอบครัวเนี่ยนะคะถึงขั้นมีการสูญเสียบางครอบครัวก็อยากจะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูนะคะรวมไปถึงบำบัดด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะทุกท่านทุกครอบครัวด้วยพี่เพชรน้ำเอกตราดบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เช้านี้ที่ตราดแจ่มใสมีแม่ครึ้มเล็กน้อยครับเปิดข่าวยามเช้าทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดลั่นทุ่งกันไปเลยครับพี่วรรณชัยเช้านี้ที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกครับนะคะอันนี้ไงพี่มาลีบอกลูกหลานคนไหนจิตใจอ่อนแอติดยาเสพติดเสียการเรียนกันเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลกันทุกครอบครัวเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งข่าวยามเช้ากับคุณบุญมาพี่กิติมาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกที่พนมสุราษฎร์นะคะส่วนที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่พี่อัชราบอกติดตามฟังอยู่ทางวิทยุสวทเพชรบุรีขอบคุณมากพูดถึงเพชรบุรีเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้โกดังข้าวเปลือกนะคะก็ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปเนี่ยนะคะประมาณสักบางสถานการณ์ก็บอกว่าสักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสักช่วงเที่ยงครึ่งหลวมๆแล้วกันนะคะกลมๆเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าเมืองเพชรบุรีเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยระงับนะคะเข้าไปช่วยดับเพลิงกันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน NBT Connect นะคะก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยกว่า50คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็ในช่วงจับประเด็นเป็นข่าวคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็รายงานเข้ามาในรายการด้วยนะคะช่วงพี่บอลลี่สกันแก้วประจันก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยประมาณสักนะคะค่ำๆก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะการระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองช่วงนั้นเนี่ยคือควันมันพวยพุ่งคนขโมงเลยก็มีการห้ามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เข้าใกล้สถานที่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะช่วงนั้นเพราะว่าสถานการณ์เพลิงยังลุกไหม้อยู่แล้วก็นะคะเป็นเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นี่แหละเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ในส่วนของปภ.เองมีการประชุมกันในเรื่องของการช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ราชการสถานที่ทำงานโรงเรียนหรือทุกคนทุกแห่งนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะได้ป้อง

0: กันภัยนะคะเรียกว่าสาธารณภัยเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ปูบุญมาสีหมาดในตีคล้องร้องข่าวก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่น
0: ะ
1: สำหรับรอบไฟนอลอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เอามาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าตารางสำหรับการแข่งขันในรอบชิงของอเมริกันก็อตทาเลนต์สำหรับน้องเนเน่เนี่ยรอบการแสดงสดรอบไฟนอลก็คือวันนี้วันพุธที่23กันยายนก็คือตามเวลาไทยเนี่ย8นาฬิกา
0: ค่ะ
1: นะ8นาฬิกาตามเวลาไทยส่วนสำหรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาไทยก็คือเป็นรอบของการประกาศผลผู้ชนะ8นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทยอ่ะนี่คือในส่วนของการตารางการแข่งขันสำหรับน้องเนเน่นะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะเวลาเดียวกันเลยนะ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: คือลุ้นนะวันนี้รอบแสดงสดไฟนอลแต่พรุ่งนี้ประกาศผลผู้ชนะ
1: ค่ะ
0: ส่งกำลังใจกันคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าน้อยเข้าไปดูเนี่ยมีบางคนเนี่ยถึงขั้นนำเสียงของน้องเนเน่เนี่ยเอาไปถอดเหมือนยิ่งกว่าถอดรหัสเลยว
1: ่
0: าเอ๊เสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีพลังในตัวเองมีความสามารถทุกคนก็ติดตามเป็นเรียกว่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละถ้าพูดถึงน้องเนเน่น้องลิซ่าเหล่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จเพราะนั่นหมายถึงนอกจากคนภูเก็ตคนไทยแล้วประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหในเวทีโลกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาช่วงนี้กันหน่อยที่ญี่ปุ่นกับเอเชียนเกมส์ปรากฏว่าโอ้ไทยก็เริ่มนะคะได้เหรียญกันมาบ้างแล้วแต่มีข่าวที่แบบพอเราติดตามดูแล้วก็โอ้เสียดายนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีข่าวกรณีที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันเอเชียนเกมส์คาดว่าเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับยาทาแก้อักเสบค่ะเรื่องนี้คุณผู้ฟังจากกรณีที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ไปตรวจพบสารตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างใน A เนี่ยก็คือสารฟูโรเซไมด์เป็นสารที่ต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกล่าสุดค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็หารือเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ยังต้องรอการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ซึ่งนักกีฬาก็ได้เข้ากระบวนการอุทธรณ์แล้วนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยคือตัวอย่าง A เนี่ยไปเจอสารต้องห้ามแล้วตอนนี้ก็ตรวจยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมจากขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะทำไมการจัดสรรงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องอะไรกันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนายพระดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงของเทอมแรกเนี่ยจนทำให้นักศึกษาถูกทางสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ตนเองได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ในเรื่องของการสอบนะคะท่านบอกว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับทางด้านของอธิการบดีทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณในปี2570ให้กับกยศ.คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปปุ่นเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็คือที่มีผู้กู้ยืมในระบบเนี่ยถึง3ล้าน600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนค่ะที่เป็นลูก นี้ที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะแล้วมีการชำระหนี้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาส่วนกลุ่มผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้อีก2,600,000คนก็คือคิดเป็น60%เนี่ยเป็นผู้ที่ผิดชำนะผิดในเรื่องของการชำระหนี้ต้องแยกมาพิจารณาเป็นกลุ่มว่ายังว่างงานซึ่งกองทุนก็จะต้องเว้นในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระเนี่ยทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ากยศ.ให้โอกาสให้อนาคตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าแนวทางการแก้ปัญหากองทุนกยศที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะก็จะหารือกัน2ประเด็นหลักที่ประชุมจะคุยกันก็คือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกยศแล้วก็การปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มผู้กู้ยืมที่เกินกรอบเนี่ยอยู่เกินประมาณสัก 12,786 รายก็ประมาณสัก 5% ซึ่งที่ประชุมก็จะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนไหนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนทางสำนักงบประมาณก็กำลังพิจารณารายละเอียดกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะคะเพื่อจะได้คู่กับการปรับแผนติดตามนี้อย่างที่ได้ติดตามไปนะคะเพราะว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.นั้นก็คือ 9,000 ล้านแล้วนะคะมีประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเตรียมขยายโครงการต่างๆแล้วด้วยดีมากๆเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะส่งต่อให้ข่าวพระจันทริกาเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือเอมม่าเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือน